0: ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแห่งนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปลุกลาหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันที่ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30 ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60-40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25 พฤษภาคมยาวไปถึง29 พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30 ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10 ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1 มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22 มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22 มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5 จุดได้แก่บริเวณประตู 1ประตู 4ประตู 10ประตู 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28 มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50 เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2 วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถาน านที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันในวันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซีย เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิสเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
13: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิ และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 46 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
0: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
22: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นและเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟ ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแหละครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมต้องแบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
6: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุธาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
3: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครับก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
6: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
3: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรกับจำหน่ายที่สนามกีฬากลางจิรนครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพกับกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
6: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
7: สวัสดีครับผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าทุกอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดจริยธรรมของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามจริยธรรมของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
5: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
23: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิด

0: ให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎานะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราจะเห็นว่าฝนมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงให้สุดว่ามันช่วงสิงหากันยาตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี
1: ้แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
4: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เนี่ยครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างประสบครับ
3: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
5: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตเลยนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับมีสโคปที่

0: ไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์นะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทมุกและ AAS LearnD รวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดท้ายที่ Pickleball กลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึก Pickleball ชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ Pickleball Warehouse รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเกิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
4: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
3: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเกิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเกิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเกิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเกิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเกิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติก ที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเคิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเคิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิชคาดนาครายงาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้จะมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถา3อย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถา3อย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่1คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัมปชัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต ที่จริงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสิ่งสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงซึ่งเป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิเลสสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5รองตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่าที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่2สำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดก่าเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่เราดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จเนี่ยแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮียบงามคือปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์เนี่ยด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนี่ยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎิ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรออกไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจีนแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเนี่ยเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์มันคุณก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้แต่ไม่ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้น ต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชาติและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem ไม่ควรจะแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายเสียอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กลบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยาววิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลซินผีที่หกชอบเกียจคร้านการทำกิน

ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่สามอย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือสามอย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายมีพิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยกันถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยแต่ก็ไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ในแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี

0: คุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะ

0: ออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปราชญ์ชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทรุดบ่อกันเลยทีนี้ซุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะซุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างซุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เลยเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ยก็เลยเกิดคิดแบบพิเรนหน่อยก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนั้นแล้วก็อัดน้ำลงเต็มที่ปีนั้นนะพอหน้าแรงมาน้ำมันตื้นขึ้นอ่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรเงี้ยปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่โอ้ยธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลง่ายคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงว่างั้นนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาบน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงฮะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกป่าเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไขไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบางระกำเนี่ย500กว่าบ่อมั้งปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพือไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลนะมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ยบริเวณนั้นน่ะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านน่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วยน้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยนะ
0: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
1: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็เอาน้ำลงใต้ดินอย่างงู้นอย่างงี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วเขาก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว
2: ้
1: หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาว่าอย่างนั้นเอ้าผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเต็มเครื่องว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองพี่ตรงเนี้ยนะ7วาเอ๊ะ7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไว้บนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
0: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
1: ไม่มีครับหน้าแรงก็อาจจะขัดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชลประทานผ่านไงก็รอน้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างสุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างก็เหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะถ้าตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดร่วมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงโน้นตรงนี้เขาก็ทำกันกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี้ก็คือกั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลงพื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราเองงั้นผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่เจาะน้ำไม่ออกอ่ะเขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี้แก้ปัญหาแล้งและน้ำท่วมได
0: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
1: มี5 6บ่อเจาะเล่นๆว่าเจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นนะแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
0: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองปานแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
1: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนพิธีกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมลึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดเนี้ยบ่อน้ำเนี้ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอ่ะมันตื้นนิดเดียวอ่ะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลง1น้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่2ก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็เอาขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารน่ะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะเอาไปฝากหน่อยเดียวจะเบิกมาใช้เยอะมันก็ไม่มีทางเบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
0: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
1: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีแพแรงเลยชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายที่เขาก็ทำแล้วนะที่ไฟแรงตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์เลือดแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครไหนแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณฐานีวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ย เขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางนี่มันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
0: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะเอ๊ะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
1: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสละพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดนึงเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนของผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้อ่ะชาวบ้านหลายคนก็เอาไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำให้ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาเท่านั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่อ่ะเขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี
0: ้
1: แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์น่ะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย
0: อ
1: ันนี้ก็คือภัยแล้งไม่มีแล้วไงก
0: ็
1: เลยมีพันผักพันพืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่รัชกาลที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี่อาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี้แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานยากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
0: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของน
0: ะ
1: อยากให้เอาไปทำกันข้าวเนี่ยเราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็ข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบสามชิ้นนั่นแหละแล้วก็มาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยาลดความดันเนี่ยถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำแล้วความดันก็ปกติอันนั้นอยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันนี้ก็พอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก
0: ็
1: อะไรสามอย่างขึ้นไปนี่มันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้า สามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันสิก็เลยเอาใบมะกรูดใบหม่อนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไปหมดในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะแล้วนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วเขาก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามาเยี่ยมผมถึงบ้านอ่ะแชมพูมะกรูดเนี่ยพอได้ปลูกสมุนไพรไว้เยอะคือบัวเพชรเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดเนี่ยช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงในเวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนักรู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรเงี้ยสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันจากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยก็เผลอคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพรอ
0: ยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปเท่านี้ครับผม
0: ต้องขอขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณลุงทองปานมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายนเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายนเวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ทสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมถึง30 กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมถึง31 กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร มาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำคงสิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปพอมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพอ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพอจังหวัดทั่วประเทศคอปพอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟพมัยสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำมุ่งกิน่าสบายดีครับคุณกู้สุพรรณีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถือจะทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะเฮากลับมาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวค่ะ
0: ครับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวอยู่ภายใต้หน่วยการของท่านผอ.วิรยุทธหน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาทั้งสองนะครับพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันธ์ในฝ่ายนะครับมาซอยกันเบาซอยกันจากับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าววันนาวิทยุการบรรจงเบื้องแง่งนะครับอำนวยความสะดวกให้กับเฮา2คนในการดําเนินรายการมื้อนี้เนาะคุณครู
1: ค่ะ
0: ก็มาพอกันมื้อนี้เป็นวันอีหยังเนาะ
1: ค่ะมื้อนี้เนาะค่ะตรงกับวันอาทิตย์เนาะมีสายเข้ามานะคะ
0: สายก่อนเนาะครับสบายดีคร
1: ับ สบายดีค่ะ
2: สวัสดีครับพ่อครับแล้วก็คุณครูนํา
1: ค่ะสบายดีพ่อสมใจค่ะ
2: ครับพ่อสมใจวันประแดง
1: ค่ะ
2: ครับมาเจ้งสอกเลยเนาะมื้อนี้เนาะ
0: ครับมื้อนี้เอาบุญมื้อนี้วันพระนี่ครับผม
2: ครับมื้อนี้วันพระแล้วพ่อครับเนาะเออกะดีดอกดีใจน้ําอยู่ให้กําลังใจพ่อครับครับคุณครูน้ําหลายๆเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ยังเห็นคุณค่า
2: ครับมื้อนี้บ่ได้ไปวัดจังมีเฒ่าอ่ะมาสิยาบักเพชรสิดาวทั่วเรียนกําลังแล้วเนี่ย
0: โอ้บ่เป็นหยังผมไปแล้วล่ะถือว่าคุ้มไปน้ำกันล่ะครับพ่อเอาน้ำบุญน้ำกัน
2: ครับครับเอาไปดีขอเพลงเด้อ
0: เอาได้ได้
1: ค่ะคุณพ
2: ่อเสียงบัวร้องกรุงสักสยามเพชรชมพู
0: เสียงบัวเสียงบัวเสียงบัวเนาะ
2: ครับครับเขานั่งรถไฟจากอุบล
0: แมนครับผม
2: สักสยามเพชรชมพูเด้อพ่อคำเด้อ
0: ครับผมครับเสียงบัว
2: ครับ
1: ครับเสียงบัวร้องกรุงเพชรชมพู
0: ครับผมครับผมครับ
2: ขอบคุณนะครับรถไฟนี่ล่ะ
0: อ้าวดีๆๆ
2: เขาบุรีรัมย์เขาเลยเปิดบัวรถไฟล่ะ
0: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมจะไปอุบลได้พ่อ
2: ครับโอ้ก็ดีจ้ะล่ะพ่อ
0: ตั้งแต่วันที่8จนฮอดวันที่13นะครับไปประเมินพื้นที
2: ่อะไรแน่ล่ะ
0: ไปประเมินพื้นที่ให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการอยู่เย็นเป็นสุข
2: ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: หมู่บ้านคุณธรรมนะครับผมหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินท่องครับพ
2: ่ออ๋อครับไปเมื่อไหร่อ่ะนี
0: ่วันที่8ถอดวันที่13ของเดือนหน้านี่
1: นะเดือนหน้านะ
0: ครับเดือนหน้านี่นะครับผม
2: อ๋อครับคุณครูไปด้วยป่ะ
0: บ่ครับ
1: บ่ค่ะ
0: ผู้ขาไปผู้เดียวผู้ขาไปผู้เดียว
2: เออแม่ล่ะคุณครูสอนโรงเรียนเนาะ
1: ค่ะหนูก็อยู่กับโรงเรียนอยู่กับเด็กน้อยนักเรียนนี่ล่ะค่ะ
2: โรงเรียนกับมื้อนี่ก็เปิดเลยเน
1: า
2: ะ
1: แมนค่ะคุณพ่อเป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ค่ะ
2: ครับเอาแค่นี้แหละเด้อพ่อคำแล้วก็คุณครูครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อสมใจจากบ้านปอแดงเนาะเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าไปสีดยาต้นพริกเนาะค่ะมีทุเรียนนําแม่นบ่คะคุณว่า
0: เพิ่นว่าจังซั่นล่ะก็ดีใจ
1: นํา
0: เพ
1: ิ่
0: น
1: แ
0: หน่อ่อนซ่อน
1: เพิ่นได้ปลูกทุเรียนเน
0: า
1: ะ
0: แม่นอีหลีล่ะครับผมอ่อนซ่อนหลายที่เพิ่นได้ปลูกทุเรียนน่ะสิได้กิน
1: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่นบอกว่าบานเข่าล่ะเด้
0: แล้วก็ถ้าว่าฮอดทุเรียนน่ะเห็นหลายๆคนก็เพิ่นโพสต์บอกว่าทุเรียนอยู่ที่อยู่ไสล่ะอยู่ห่างใหญ่นะครับ
1: เพิ่นบ่ว่าสิเป็นทวีกิจ
0: ครับครับแล้วก็ห่าง
1: โรบินสัน
0: โรบินสันนะครับที่เพิ่นเอาทุเรียนมาแล้วก็เป็นตลาดกลางของพี่น้องเฮาถนัดเคยมาหยังนัดกันมาโฮม
1: ค่ะ
0: นัดกันมาซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาซิมโอ้ถ้าว่าทุเรียนนั้นเทียกับเวลาหิวหิวได้กินค่ํานึง2ค่ําก็มีแห้งอยู่เด้เนาะครับคุณครูเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าบ่ได้กินแม่นจังได๋ก็แล้วแต่เนาะครับเนาะบ่ว่าแห้งเฮาสิบ่ถึงนั้นเทียไปซื้อทุเรียนมานึงก็หลายบาทอยู่เด้ครับ
1: แม่นค่ะ
0: กลับไปซื้อกับเขาไปซื้อปลาทูให้พี่ให้น้องหรือให้ครอบครัวกินก็เลยบ่ได้กินหยังล่ะครับทุเรียนไปกินหมึกเหมียวเนาะ
1: ไก่เคียงกันอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: จังยังน้อยๆหมึกเหมียวกับเปลือกอ่ะแหลมๆคือกันแล้วแต่ว่าอาจสิบ่คมคือทุเรียนแล้วครับเนาะแต่ว่าก็เพิ่นสิเหนียวเหนียวอย่างมันแต่ว่าทุเรียนบ่เหนียวเด้เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับมาพอพี่น้อง
1: ค่ะทักทายพี่น้องก่อนบ่ค่ะหรือสิเข้าหัวข้อข่าวเฮาเลยเนาะค่ะ
0: มีพี่น้องทักทายมาบ่ วันนี้ทักทายมาเข้ารายการเลยแหละครับผม
1: ค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะกะตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมี่ยค่ะกะอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแต่เสาร์เนาะค่ะเนาะที่ได้ร่วมไปทำบุญตามประเพณีวันธรรมสวนะนะคะ
0: ครับส่วนแม่บรรเทาเพิ่นลาบแค่หน้าถวายหลวงพ่อส่วนแม่บุญเรียนมือนี่ว่าสันตื่นสายหรือบ่ได้ไปวัดก็บ่เป็นหยังนะครับแต่ทั้งสองท่านที่เข้ารายการตอนสดๆ
1: แต่ยังมีเพนอยู่นะคะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะไปเลี้ยงเพนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะมาเบิ่งหัวข้อข่าวก่อนจักหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: ก่อนสิเข้าหัวข้อข่าวก็ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าเรวดีหงสากุลนะคะเนาะที่เพิ่นได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านกับเฮาทั้งสองที่ได้สื่อสารบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนเนาะค่ะมาเบิ่งประเด็นแรกกันค่ะคุณพ่ออ
0: ันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าหัวหน้าเรวดีหงสากุลนี่เป็นผู้ยิ่งแกงขยันอีหลีครับผม
1: ค่ะ
0: บ่ยอมรับบ่ยอมนอนในกับเนื้อหาของการงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครับคุณครู
1: เป็นสตรีเหล็กนะคะ
0: ครับผม
1: ชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านก็แล้วกันเนาะค่ะคุณพ่อ
0: ครับ
1: ขับรถผ่านมาตาม2ทางทางเห็นรถไถตาม
0: ทางหน้า
1: ตามทางหน้าเป็นจุดๆนะคะ
0: สีส้ม
1: ค่ะเพื่อกำลังคุณพ่อคุณแม่กำลังขนเข่าเอิ้นเข่าหยังคุณพ่อ
0: เข่าปู
1: เข่าปู
0: ครับไปวาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของรถสีสมที่จะต้องคุ้มพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าแดดแก่ๆเนาะค่ะวานเข่ากะผลผลิตสิได้ดี
0: เพราะว่าหยังเพราะว่าช่วงนี้พื้นแรงเนี่ยก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาได้มีโอกาสหายใจจักหน่อยนึงฝ้าวานฝ้าวานฝ้าวานซ้ําแดดอยู่นะครับยาสิได้ตายของคุณครูมื้อใดบ่สิได้วานนี
1: ่เอาครับเขาปลูกบ่ทันพ่ออยู่ค่ะ
0: ครับคุณพ่ออ่ะ
1: มาเข้าสู่หัวข้อข่าวประเด็นแรกนะคะเนาะประเด็นแรกไทยช่วยไทยผลัดค่ะคุณพ
0: ่อฟังข่าวเลยเป็นตาดีใจแล้วครับคุณครูฟังแต่ข่าวซื่อๆเพราะท่านเห็นเนื้อหาด้วยครับ
1: ค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนว่าซั่น
0: เออ
1: บ่น้อยเด้
0: นะครับผม
1: มีสายเข้ามาจักหน่อยค่ะ
0: ก่อนสิเว้าข่าวครับสบายดีครับ
1: ค่ะสบายดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะพ่อครับแล้วก็คุณครูปัตตานีจ
1: ้
3: า
1: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่ของนโม
3: เรียกชื่อคุณครูไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าคุณครูชื่อยาวเนาะ
1: จ้าเอาไม่เป็นไรค่ะ
0: เอาชื่อใดชื่อนึงก็ได้ครับที่คุณแม่คิดว่าจำได้นะครับ
1: ถูกแล้วค่ะคุณแม่ถูกแล้วค่ะ
3: จ้าก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้ร้อนเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะร้อนแต่เช้าเลยค่ะ
3: จ้าร้อนแต่เช้าเลยลุกมาก็ร้อนเปียกเหงื่อต้องใจจะชิงช่วงไปนานหรอวะ
0: กายร้อนไม่เป็นไรใจอย่าร้อนก็พอแม่
3: ใจมันร้อนแล้วใจมันก็ร้อนนำแล้วขอเอ้ยมันก็ควบคู่กันมันเลย
0: ไปนั่งตรงต้นมะม่วงต้นนั้นแหละแม่ให้เย็นๆแล้วก็ผม
3: นั่งต้นมะม่วงนั่งกระท่อมหน้าบ้านใดมันก็บ่เย็นดอกเพราะว่าใจเรามันว้าวุ่นเนาะขอเนาะ
1: แล้วก็นั่งปอกมะม่วงสุกกินเล่นๆค่ะ
3: จ้ากินทุกวันเลยคุณครูเพราะว่ามะม่วงแก้วมันกำลังสุกแต่มันออกลูกไม่ค่อยเยอะปีนี้นะมันร้อนมั้ง
0: อร่อยได้แม่มะม่วงแก้วบ้านห้องเนี่ยครับหน่วยหน่อยหน่อยเนี่ยโอ้ยกินกับข้าวเหนียวครับ
3: จ้ามะม่วงโบราณเนาะมะม่วงแก้วนะพ่อ
0: ครับมันอยู่กับวิถีของคนอีสานมาตลอดนะครับแม
3: ่จ้าก็บ่มีหยังดอกก็อยากจะโทรมาร่วมรายการให้กำลังใจ
1: สาธุค่ะ
3: แล้วก็ตบท้ายก็ขอเพลงไว้สักเพลงไปเด้อ
0: เพลงอะไรเน
3: าะเพลงเด็กชาวนาของนานายนักร้องเก่าละอองดาวสกาวเดือนนะพ่อ
0: เด็กชาวนาของละอองดาวสกาวเดือน
3: จ้า
0: น้องสาวกับพี่สาวครับถูกต้องครับผม
3: จ้าเด็กชาวนานั่นแหละมอบให้ผู้สูงวัยที่เป็นชาวนาทุกคนเด้อ เป็นกำลังของชาติได้ยินข่าวว่าเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมพ่อ
0: เดี๋ยวฟังข่าวเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังครับวันนี้เตรียมมาแล้วครับผม
3: จ้า
1: ค่ะได้ค่ะ
3: คุณพ่อและคุณครูแค่นี้นะคะ
0: ขอบคุณเลยนะขอบคุณเลยนะคร
1: ับ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่น่ารักมากเลยนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ยายของน้องเมย์ครับผม
1: ค่ะค่ะต่อหัวข้อข่าวจักหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ43ล้านคนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นการบรรเทาภาระค่าข้องชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเริ่มมืออื่นเนี่ยค่ะคุณพ่อเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะเตรียมความพร้อมนะคะ
0: ครับผมเพิ่นว่าจังไหนครับ
1: ให
0: ้รายละเอียดครับคุณ
1: รายละเอียดเพิ่นบอกไว้จังซี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวิรุฬค่ะเพิ่นเด็ดเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะวงเงินบ่เกิน175ล้านบาทค่ะ
0: ภายใ
1: ต้แมนค่ะภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทเงินกู้ได้ค่ะ
0: เงินกู้ครับผม
1: แมนค่ะ
0: ครับเอาสายเข้ามาครับเอารับสายก่อนครับผมสบายดีครับผม
1: สบายดี
4: สวัสดีครับ
0: ครับสบายดีครับ
4: ก็ท่อมทำใจห
0: ้วยลาดเข้ามาแล้วเป็นยังไงครับพ่อหวานข้าวหรือยัง
4: หวานเต็มบนแล้วครับ
0: โอ้ยสบายเด่นนอนอยู่บนเถียงนาเลยนี่บนนอนอยู่บนกระท่อมมองดูนาใช่ไหม
4: ครับ
0: ได้ยินเสียงกบไหม
4: ต้มไก่ไข่มดแดงได้
0: บ่เฮ้ย

0: เทพวงเหน
1: ือค่ะเพลงอะไรคะคุณพ่อ
2: เพลงอะไรก็ได้ขอให้เป็นสุเทพใช่ไหมครับผม
0: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับพ
0: ่อครับแค่นี้เลยครับ
2: ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ทำใจ
1: ซื้อบอกยี่ห้อนะคะนะ
2: ครับผมเป็นเท่าหน้าอีหลี
1: ค่ะค่ะกรอบวงเงิน200,000,000 บาทค่ะคุณพ่อ
2: ครับผม
1: บ่ถือบ่ธรรมดาเด้ค่ะ
2: เงิน
1: ปู่เด้ค่ะ
2: ครับผม
1: บ่แม่นเงินที่งบประมาณแผ่นดินเด้ค่ะเป็นกรอบภายใต้วงเงินเงินกู่ค่ะ
2: เห็นบอกคุณครูเมื่อก่อนเนี่ยสิกู่มาเท่าใดก็แล้วแต่ว่าบ่ได้ฮอดพี่น้องฐานรากคือยังเฮาจังซุมื้อเด
1: ้
2: ตอนนี้เฮาเห็นแล้วว่ารัฐบาลกู้เงินเฮามีส่วนร่วมเฮามีส่วนได
1: ้
2: เพราะอย่างนั้นนะครับอีหยังก็แล้วแต่ที่รัฐบาลเฮ็ดครับเฮาต้องย่างไปพร้อมๆกันนะครับเอารายละเอียดได้ครับคุณครู
1: ค่ะรายละเอียดโครงการนะคะภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทค่ะโครงการแหละค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569
2: ครับยายของน้องโมตั้งใจฟังนะครับ
1: กลุ่มแรกที่ดูแลค่ะกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยค่ะที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.18 ล้านรายค่ะ
2: นี่
1: จะได้รับวงเงินเพิ่ม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะ
2: ครับแต่ก่อนนี่300บาทด้วยครับ
1: ค่ะเพิ่มให้700
2: เป็น700บาท
1: ร่วมแล้วได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเนาะค่ะ
2: ครับตั้งแต่เดือนมิถุนา
1: แม่นค่ะ
2: กรกฎาสิงหาไปฮอดกันยา
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังครอบคลุมสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนอีกค่ะคุณพ่อ
2: ไม่อย่างแน่ครับคุณอ
1: ย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคการหุงต้มค่าเดินทางสาธารณะค่าไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงเบี้ยสวัสดิการของคนพิการนั่นค่ะ
2: ของคนพิการมันรวมกันทั้งหมดเลยเด้ครับ
1: น
2: ี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทุกท่านถืออยู่นี่คือสิทธิประโยชน์ภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้าน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอีกโครงการหนึ่งค่ะ
2: มีสายครับเอานักช่วงข่าวครับ
1: สบายดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพ่อกับคุณครูครับ
2: จากคุณพ่อจากแดงมุด
3: เสียงดังฟังชัดครับ
2: ขอบคุณมากเป็นอย่างสูงเลยครับพ่อที่แจ้งการรับฟังครับ
3: นั่นแหละคือแจ้งผลการสดับรับฟังแต่ว่าอากาศมันร้อนเนาะ
2: ครับพ่อเข้าร่มหน่อยเด้อ
3: ก็เข้านะครับเพราะว่ามันต้องเข้าเลยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว2วัน3วันนี่2วันแล้วเมื่อวานเนี่ย
2: ครับเป็นยังไงครับเครื่องไฟรถแห่เครื่องเสียง
3: ก็โอเคนะครับเพราะว่าเราก็เอาตามที่เราไปได้ก็ตามราคาเพราะว่ายุคราคาน้ำมันมันแพงเนี่ยบางที่เราก็ช่วยเขาได้ก็ให้เขาไปแต่ดูแล้วบวกลบค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ไปก
2: ็พออยู่ได
3: ้พอไปได้
2: พอเลี้ยงตัวได
3: ้ได
2: ้ครับผม
3: ก็ราคาน้ำมันก็ยังเดินหน้าไปอยู่ก็ปีนี้ผักหวานไม่กล้าเข้าไปเก็บดอก
2: ผักหวาน
3: แต่มีเรื่องมีราวอะไรนะบอกว่าคนกับเชิงโดนจับไปใช่ไหมล่ะผมก็อยากจะไปหาแกอยู่นั่นนี่หาเวลาไปนั่งสนทนาเฮฮาเฮ้ยไปสัมภาษณ์แกสักหน่อยวันนั้นผมเข้าไปพอดีบอกว่าพอดีแกบอกคือเขาไม่อยู่ไงบอกว่าแกไปวัด
2: มีเพื่อนหลายคนนะครับมีเพื่อนหลายคนเขาไปก่อนแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่ชวนผมไปบ้างเอาอะไรไปมอเตอร์ไซค์อุ้ยผมก็มีมอเตอร์ไซค์ใจสู้เหมือนกันผมก็เลยบอกอย่างนี้ไงครับผม
3: ตรงแนงมุดนี่แต่ก่อนนี่ชาวบ้านเขาก็คือตอนนี้เขาบอกเขาคิดถึงต้นผักหวาน
2: เจ็บใจไปก่อนครับอดใจไปก่อนครับพ
3: ่อแล้วก็เห็นเพาะนะ
2: อุ้ยดีแล้วล่ะพ่อไม่ไปดีแล้วล่ะครับผม
3: ก็อยากจะไปอยู่ครับ
2: อดใจก่อนครับพ
3: ่อก็ได้แต่ไปยืนมองๆเลยไม่คือมันประมาณลงไปประมาณ20โลอย่างเงี้ย
2: ครับผมครับผม
3: ก็มองโอ้ก็บางคนก็บอกว่า คิดถึงต้นผักหวานนี่ก็ว่าง
2: นี่แหละ
3: เพราะว่าไอ้ช่วงนี้มันเทศกาลหน้านี้มัน

0: มันหวานมันออกเนาะ
1: ถูกครับทอดยอดนี่โอ้
2: ย
1: เขียว
0: โอ้ยแต่ก่อนตอนสมัยที่เขาเข้าออกแบบเป็นบ้านเล่นเขาไปเก็บมาเป็นกระสอบปุ๋ยมาส่งแถวอำเภอประสาท
1: ใช่ครับ
0: อำเภอประสาทเขาก็ส่งต่อมาถึงสุรินทร์แล้วครับชงกับเชิงเนี่ยโอ้มีแต่ผักหวาน
1: ครับผม
0: มาจากเขตฝั่งนู้นทั้งนั้นเลย
1: ครับผม
0: คือผมไปเห็นแล้วไงต้นหมูต้นใหญ
1: ่ต้นใหญ่เหมือนกับต้นจิกเลยแหละครับพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่
1: ปีนขึ้นไปเลยครับเวลาเป็นลูกออกผลเนี่ยโอ้โหแดงเหลืองเต็มต้นเลยครับ
0: เห็ดเพาะนี่โอ้แต่ตอนนี้เห็ดเพาะนี่โลละ700-800ครับยังไม่กล้าซื้อกินเลย แต่ก่อนโลละ200กว่าบาทเลย
1: ครับผม
0: 300ยังสูงสุด350
1: ครับผม
0: แต่ปีนี้เงียบ
1: ครับดีแล้วล่ะครับผมจะได้สงบกันบ้าง
0: ตอนนี้ก็ขนาดคนไปหวานข้าวยังคิดเรื่องยืนมองซ้ายมองขวา
1: ดีแล้วครับต้องระวังตัวด้วยครับผมแต่ถ้าเป็นพื้นที่เราครับผมครับ
0: ครับผมก็เสียงดังฟังชัดดี
1: ขอบคุณมากครับคุณพ่อครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อจากมดแดงนะ
1: แดงมุด
2: แดงมุดขออภัยจากกับเชิงแล้วกันนะ
1: ครับผมครับ
2: ค่ะ
1: นอกจากนั้น
2: ค่ะโครงการที่2ค่ะ
1: โครงการที่2เนาะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะ
1: อ้าวฟังเลย
2: ค่ะไทยช่วยไทยพลัดนี่เพิ่นบอกว่า60-40คือรัฐนี
1: ่รัฐใจ
2: รัฐใจ
1: 60
2: ค่ะ
1: เข้าใจ
2: 40
1: ค่ะอ๋อ เข้าใจแล้วว่าผู้ขาเนี่ยครับมีเงินอยู่หน่อยนึงผู้ขาจ่ายแค่40บาท
2: ค่ะ
1: ที่เหลืออีก60บาทรัฐเป็นผู้จ่ายเข้าใจง่ายๆเนาะอีเมลเนาะเข้าใจง่ายๆเนาะอีพอ
2: ค่ะรัฐร่วมใจค่ะอาหารค่ะเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% แต่บ่เกิน200บาทต่อมือและบ่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นค่ะ
1: มือนึงได้200เท่านั้นเด้จะเกินนี่เด
2: ้มือนึงนี่บางคนนี่เงิน20บาทกะ
1: แค่อยู่ได
2: ้ก็อยู่ได้ค่ะ
1: ผู้ขานี่มามาพอหนึ่งใส่น้ำ
2: ค่ะนอกจากนั้นค่ะระยะโครงการก็เช่นเดียวกันค่ะตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนหอดวันที่30กันยายน2569ค่ะ
1: ครับวิธีการครับ
2: ค่ะเปิดลงทะเบียนอีกเช่นเดียวกันค่ะให้กับพี่น้องประชาชนเริ่มเตรียมความพร้อมค่ะ25หอด29พฤษภาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น. 6:00 น. หอด 22:00 น. จำนวนไม่เกิน30ล้านคนต่อวันเด้เฝ้าเด้อ
1: นี่ครับมีระยะเวลาอยู
2: ่ระยะเวลาแต่ก็อยากเฝ้าให้เฮ็ดแล้วเร็วๆตั้งแต่มือแรกเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการก็ไม่ต้องไปเฮ็ดอย่างแม่นบ่ครับคุณครูเนาะเพราะว่าคุณมีบัตรอยู่แล้ว
2: ค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัดนี่ต้องเข้าแอปเด้
1: ต้องเข้าแอป
2: ค่ะต้องเข้าแอปเป่าตังค่ะคุณพ่อ
1: มีกฎเกณฑ์มีอายุมีอย่างบ่ครับ
2: ค่ะคุณสมบัติค่ะกฎเกณฑ์ก็คือต้องเป็นสัญชาติไทย
1: อ
2: ายุ18ปีขึ้นไปค่ะ
1: อาย
2: ุ
1: 18ปี
2: และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนบ่เคยถูกระงับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานำ
1: นี่เกณฑ์สำคัญเลยว่าถ้าถูกระงับก่อนนั้นเฮาไปเฮ็ดอีหยังผิดเอาไว้บุญเนี่ยบ่ฮู้คือกันเด้ออ
2: าจจะใส่ใจผิดประเภท
1: ครับ
2: นอกจากนั้นค่ะ
1: ครับผม
2: และไทยช่วยไทยพลัดนี่ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำเด้บ่ได้ซ้ำซ้อนเด้ค่ะ
1: บ่ได้ซ้ำซ้อนกัน
2: ค่ะแม่นค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคม2569ถึง30กันยายน2569เช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะว่าบัตรสวัสดิการน่ะท่านบ่ต้องมาลงทะเบียนน้ำขาว
2: แม่นค่ะ
1: เพราะมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว
2: แม่นค่ะ
1: ชัดเจนนะครับ
2: ค่ะ
1: เอออย่ามามั่วมันเปิ้นโอเคครับผมต่อเลยครับคุณครูครับผม
2: นอกจากนั้นค่ะพี่น้องประชาชนกสิเดรับสิทธิประโยชน์บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วงค่าครองชีพสูงตอนนี้ก็ค่าครองชีพสูงเพราะเช่นเดียวกันเนาะเรื่องน้ำมันก็แพงพอสมควรนอกจากนั้นค่ะร้านค้ารายเล็กและ SME ค่ะมีรายได้ต่อเนื่องพร้อมเรียนรู้การค้า ด้วยระบบดิจิทัลและ AI อันนี้คือผลประโยชน์และกับเป้าหมายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: เทศให้เฮาต้องได้เรียนรู
2: ้
1: ก
2: ับ
1: การใช้เงินโดยที่บ่มีเงินอีหลีอยู่ในตัวเจ้าของ
2: แม่นค่ะดิจิทัลและก็ใช้ระบบ AI เข้ามาใส่ในการบริหารต้นทุนและกับบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์ยอดขายและที่สำคัญค่ะจะได้ช่วยรักษากำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเฮานำค่ะ
1: เพิ่นยังสรุปว่าให้ย่างดีแม่นบ่ครับ
2: แม่นค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี้จะซอยพี่น้องประชาชนกว่าเด้เพิ่นใส่คําว่ากว่า43ล้านคนค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งกลุ่มเปราะบางและพี่น้องประชาชนทั่วไปพร้อมต่อยอดให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงวิกฤตค่าครองชีพนำค่ะ
1: นั่นให้เฝ้าระวังตัวเจ้าของเองนำเบื้องตัวเจ้าของให้ละเอียดอีกซ้ำนะครับเพราะว่าสิเป็นมิจฉาชีพที่สิเข้ามาในช่วงนี้คือกันนะครับเอาต่ออีกเลยครับ
2: อีกจักหน่อยนะคะเน
1: า
2: ะค่ะเมื่อกี้เฮาต้นรายการนะคะที่คุณทั้งคุณพ่อคุณแม่เพิ่นได้บอกว่าโอ้ยอากาศห่อนแห้งค่ะมีการผู้มีอากาศกับเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกุลค่ะเพิ่นได้สร้างการทุกจังหวัดค่ะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในช่วงฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ
1: เป็นสร้างการเลยนี่คร
2: ับ เป็นค่ะเพิ่นสร้างการไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยค่ะโดยมี
1: รายละเอียดเท่านั้นเลยครับเพิ่นสร้างการ
2: เน้นย้ำนะคะทุกจังหวัดต้องน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะรวมถึงพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะมาใช้ประกอบนะคะมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพร้อมทั้งสร้างการให้กันบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนและทันท่วงทีค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากนั้นเพิ่นบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยแม้ว่าสิเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่จากการคาดการพบว่าปีนี้สิมีปริมาณฝนหน่อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาได้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะซึ่งเฮาสิต้องเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะคะหรืออาจจะต่อเนื่องไปถึงปลายปีก็ได
1: ้เนี่ยครับเพิ่นบอกว่าอาจจะ
2: มีความเสี่ยงสูงค่ะที่หลายจังหวัดในจังหวัดหลายจังหวัดเลยค่ะที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแรงและก็ฝนทิ้งช่วงค่ะ
1: ครับแต่ว่าหน้าของคู่นี่อยู่ใกล้คล่องหน้าที่ท่วมก็ได้หรือบ่ท่วมก็ได้นะครับถ้าน้ำบ่มา
2: ค่ะอาจสิมีพี่น้องหลายท่านนะคะมีภูมิคุ้มกันในเจ้าของเจาะบาดาลมีแผงโซลาร์เซลล์แล้ว
1: ก็
2: สิได้ดูแลค่ะผลผลทั้ง
1: การเกษตร
2: แน่นค่ะ
1: พี่น้องมีแห้งก็เจาะเด้อครับถ้าบ่มีแห้งก็
2: กะต้องอาศัยธรรมชาติ
1: ธรรมชาตินะครับ
2: เมนค่ะ
1: ปิดกันน้ำไว้ให้ดีนี่อย่างอีกบ่ครับ
2: ค่ะ
1: หรือผักจะ
2: ข้าวผักจักหน่อยนั่นนะคะเนาะ
1: ครับผม
2: ให้ท่านหัวหน้าวิรยุทธ์เพิ่นได้มอบบทเพลงค่ะ
1: ครับผมเช่นครับผม

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบเสียงเพลงให
1: ้แม่นค่ะ
0: เป็นความสุขของท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวขอมาหัวหน้าวิทยุการบรรจงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องทุกผู้สุขคน
1: ค่ะ
0: อาจสิบ่ถึงใจทั้งหมดก็ได้นะครับเนาะ
1: ค่ะแต่เป็นบรรยากาศที่เฮาต้องล้ำลึกถึงความหลังได้ค่ะคุณพ่อ
0: ครับเสียง
1: รถไฟค่ะ
0: คุณครูเคยขี่จากอุบลฮอดกรุงเทพจักเทียงยัง
1: แต่เคยขี่ตอนน้อยๆนะคะเนาะ
0: ครับตอนน้อย
1: เคยขี่ไปหาย่าย่าอยู่ลาดศรีสไลค่ะ
0: ย่าอยู่ลาดศรีสไลเคยเห็นอย่างในวิถีรถไฟขี่ระยะสั้นๆจากนี้ไปอุทุมพร
1: ค่ะไปลงอุทุมพรเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะคือความต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันค่ะแม้แต่ว่าสมัยก่อนเนาะรถไฟก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่แออัดพอสมควรเลยค่ะคุณพ
0: ่
1: อต้องเฝ้าแล่นขึ้นไปจองที่นั่งค่ะ
0: ครับแล่นขึ้นเป็นหา
1: เพราะว่าพอขึ้นไปแล้วค่ะเฮาก็จะแนมเห็นภาพข่าวของพลุงพลั่ง
0: บ่ว่าสิเป็นข่าวสาร
1: ค่ะบ่ว่าสิเป็น
0: ของอยู่ของกินเออครับของอยู่ของกินลังเทียนมีหอดไก่เนี่ยครับ
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เป็นๆนี่แหละครับมัดเอาไว้อยู่ว่าได้เป็นระเบียบเพื่อจังสู้มือเนี่ย
1: แม่นค่ะ
0: ลังเทียนมัดขาจุ่มกัน
1: ไว้การกินกับอุดมสมบูรณ์ค่ะบ่ว่าสิเป็นถั่วต้มนะคะ
0: ข้าวหลาม
1: ข้าวหลามหลายอย่างค่ะ
0: ครับผมเฮาก็จะเห็นไม้ข้านเนาะครับเห็นไม้ข้านเห็นกะตาหาบคืออันนี้ยังล่ะกะตาหาบตัวก่อนครับคืออย่างคู่โอ้ครับสวยงามเนาะครับพี่น้องเนา
1: ะ
0: แต่ละคนอาจจะมีถุงผ้าถุงปานอีหยังต่างๆครับผ้า
1: ส่วนหลายตอนนั้นเพิ่นสิใส่กระสอบนะคะกระสอบ
0: ใส่กระสอบ
1: ปานนะคะ
0: กระสอบปานกระสอบปอ
1: กระสอบปอค่ะ
0: ครับผมกระสอบปอ
1: ขนของเสื้อผ้าก็อยู่ในหันล่ะค่ะ
0: ครับผู้มีอยู่เนี่ยเจ้านายก็สิเป็นสโลงผ
1: ้
0: าขม่าผูกหัวแน่ขาดแอวแน่
1: แ
0: ล้วก็คุณแม่ก็สิเป็นผ้าที่ตำมาทอมาตัดเสื้อใส่ถุงมักกะแลงนะครับหลวงเทียก็ได้มีเสียงห้องเสียงวุ่ยวายกัน
1: มาไม่ได้มีกระเป๋าล่อล่าคือเสมือนนี้นะคะ
0: บ่ครับแล้วก็ยังมีเสียงห้องมาหลวงเทียว่ามีมิจฉาชีพจีบกระเป๋าแล้วนะครับจังซี่ก็สิมีนะครับ
1: มีกระเป๋าเป็นกระสอบปุ๋ยอะค่ะเป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้านะคะโอ้โห
0: เนาะครับชีวิตตะก่อนนี่ก็คือ
1: เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะ
0: ครับ
1: นะคะมีความสุขค่ะบทเพลงและธรรมชาติของการนั่งรถไฟค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะเฮามาต่อช่วงที่2ของเฮาเนาะค่ะเนาะ
0: ค่ะอย่างนี้ข่าวจากส่วนกลางอยู่ครับ ผมเนาะครับเนาะ
1: ค่ะนี่เฮามาเบิ่งในเรื่องของกรมธุรกิจพลังงานจักหน่อยเน
0: า
1: ะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับเพิ่นว่าไงครับผม
1: ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางตะวันออกกลางเนาะค่ะคุณพ่อเนาะเฮาตกใจยางแห้งเลยกับค่าน้ํามันที่ขึ้นยางหลายค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะท่านสราวุธแก้วตาทิพย์ค่ะท่านก็ได้มีการชี้แจงนะคะให้สัมภาษณ์นะคะว่าโรงกันน้ำมันค่ะที่บ่ได้มีความผิดฐานกักตุนแต่เป็นเพียงการกรอกข้อมูลเอกสารบ่ครบถ้วนยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งขอกล่าวหากับโรงกันน้ำมัน6แห่งหลังตรวจพบว่ามีการเฮ็ดใบกำกับการขนส่งน้ำมันบ่ถูกต้องนะคะจำนวน166ฉบับนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานเพิ่นกะยกระดับกำกับดูแลการผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นกะเสื้อมันเสื้อใจได้ค่ะเพิ่นกะพยายามเบิ่งแย่งแล้วก็ตรวจสอบนะคะโดยเพิ่นกะใส่ในการ ใส่ใบกำกับการขนส่งนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบตามกฎหมายและก็ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมันของผู้ค้าตามมาตรา7และมาตรา10นะคะซึ่งความพื้นที่ที่เกิดความพบความผิดปกติค่ะคุณพ
0: ่
1: อค่ะก็อยู่ที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งค่ะค่ะ
0: นี่เพิ่นก็เอามาบอกแล้วเนาะครับเนาะ
1: ค่ะว่าเพิ่นบ่ได้นิ่งเฉยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะบ่ได้นิ่งนอนใจ เสื้อหมันในการเบิ่งแย่งค่ะไปที่กรมศุลกากรอีกจักหน่อยนะคะเน
0: า
1: ะเพิ่นมีการเปิดเวทีรับฟังพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตสร้างองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเอกนิตินิติธันประภาสค่ะเพิ่นได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเร่งขับเคลื่อนมาตรการด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างจริงจังค่ะเพื่อเพิ่นจะประเด็นสำคัญค่ะเพิ่นกะมีการปรับปรุงระบบแล้วก็ระเบียบกฎเกณฑ์กระบวนการทั้งกรมศุลกากรที่มันซับซ้อนแล้วก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะว่าดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจสิเกิดความลำเอียงก็ได้ค่ะเพิ่นก็เลยต้องใส่ AI มาซอยในการควบคุมค่ะในการควบคุมเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะเพื่อความมั่นคงแล้วก็เกิดความโปร่งใสค่ะ
0: ครับแล้วก็เพิ่นเชิญจากร่วมกันกับ3องค์กรสถาบันบ่ครับนี
1: ่ค่ะ
0: ครับเพิ่นว่าจะได้ละกันได้3สถาบันนี้องค์กรแน่ๆครับ
1: ซึ่งก็มีผู้แทนจากหลายองค์กรค่ะเช่นสหภาพสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
0: สภาหอการค้า
1: แมนค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1: และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยค่ะค
0: ่
1: ะซึ่งเป็นสมาคมตัวแทนนะคะขอรับอนุญาตนะคะแล้วก็ส่งเสริมนอกจากนั้นก็มีผู้สภาผู้ส่งเสริมการทางผู้ส่งเสริมสินค้านะคะผู้ส่งสินค้าทางเรือสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยและสมาคมผู้นำเข้าผู้ส่งออกมาตรฐาน AEO เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเอ๊ะนี่ก็ดีในการคุ้นพอเนาะเป็นในเรื่องของการควบคุม
0: หลักการเบิ่งกันทั้งอากาศ
1: แม่นค่ะ
0: ทั้งอากาศทั้งทุกๆอย่างเลยครับล่ะก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใส่นะก็ถือว่าเป็นการซอยกันในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าบ้านเมืองเฮาจีปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะต้องร่วมกันทั้งแผ่นดินแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะ
0: บ่ว่าตัวองค์กรใดต่างๆที่อยู่น้ำกันนี่แหละครับเพราะว่าปีนึงปีนึงงบประมาณแผ่นดินบ่แม่นน้อยนี่นะครับ
1: ค่ะก็แจ้งไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือทั้งบ้านนะคะพี่น้องทุกท่านก็ถือว่าเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐนําค่ะเพิ่นได้เปิด10ช่องทางในการแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนพร้อมมาตรการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การต่อต้านทุจริตเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งแหละเพิ่นบอกว่ายังซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กขั้นตอนเนี่ยคือขั้นตอนเนาะครับเนาะครับ
1: ขอให้เกิดเป็นรูปธรรมเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับอ้าวจากนี้แล้วอันนี้ครับผม
1: มันเรื่อง
0: ท่านนายกว่า
1: ค่ะอ้ออีกจักหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: แม่นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลค่ะ
0: ครับผม
1: ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพิ่นได้เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะ
0: โอ้โหแมนยูบ้านเฮาในนี่ครับ
1: แมนค่ะ
0: ไกลนะครับ
1: ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะ
0: ถ้าเมืองรายละเอียดเป็นไรแน่ครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะซึ่งงานนี่ค่ะเพิ่นเป็นโอกาสประกาศยกประกาศยกย่องเทิดพระเกียรติค่ะ
0: ครับ
1: คุณพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะที่มีวาระครบ100ปีนั่นนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็มีคู่สมรสของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนางทนนนนะคะชาญวีรกุลนะคะและก็คณะรัฐมนตรีนะคะร่วมเป็นเกียรตินะคะโดยเฉพาะอีกท่านก็คือท่านเอกนิตินิติธันประภาสนะคะท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะร่วมและที่สำคัญค่ะท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
0: ครับอยู่ที่กรุงปารีสแล้วก
1: ็
0: ท่านเอกอัครราชทูตนั่นเนาะครับเนาะ
1: ค่ะถือเป็นสิริมงคลนะคะ
0: ค
1: ให้กับทั้งคนไทยและต่างชาตินะคะ
0: ค
1: แสดงความจงรักภักดีค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกันนะคะเนาะ
0: ครับ อ้าวนี่คือข่าวส่วนกลางครับผม
1: มาบุรีรัมย์ของเฮาจักหน่อยล่ะเฮากับทีมไทย
0: ครับผมเอาบุรีรัมย์มาเลยครับผม
1: บุรีรัมย์ของเฮาค่ะเปิดเวทีสาธารณะขับเคลื่อนแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยค่ะ
0: เฮาว่าเบิ่งครับคุณครู
1: เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศาลากลางจังหวัดนะคะท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพิ่นได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างยั่งยืนค่ะภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะทุกๆพื้นที่ค่ะรวมนะคะ250คนค่ะ
0: ครับ
1: ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ค่ะ Zoom Cloud Meeting ค่ะ
0: ครับ
1: ท่านสมัยนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ท่านสมัย
1: ทุกคนมีการประชุม
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อยู่ไสก็ประชุมได้ครับผม
1: แมนค่ะอีกบุรีรัมย์สุดท้ายของเฮาจักหน่อยนะคะมีการประกาศประชาสัมพันธ์เลยค่ะคุณพร
0: มาจังไหนครับ
1: ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยค่ะ
0: งามเลขงาม
1: เลขสวยค่ะครั้งที่12เนาะครั้งที่12ค่ะสำหรับรถเก๋งรถกระบะ4ประตูรถSUV ค่ะหมวดอักษรคือกอไก่ย่อยักษ์ค่ะกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนซื้อยอกเป็นสิ่ง
0: ย่อมาจากอักษร
1: แมนค่ะ
0: ครับผม
1: เชิญชวนค่ะ อยู่ที่โรงแรมอันวาเลสค่ะ
0: ครับถ้าเฮาบ่เข้าใจกับอักษรการย่อของป้ายทะเบียนรถต้องไปถามขนส่งแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะ
0: เพิ่นสิบอกได้มื้อแต่ครับย่อมาหมายถึงอีหยังอีหยังเนาะครับเนา
1: ะ
0: เพิ่นสั่นเพิ่นประมูลกันเป็นครั้งที่12แล้วครับถ้าได้สนใจก็อย่าลืมนะครับไปประมูลร่วมประมูลนําเพิ่นเนาะครับนี่คือรายการวิทยุอปมช.มีอันใดบ่ตกหล่น
1: แม่ครบถ้วนทุกหัวข้อข่าวแหละค่ะ
0: อยากฝากหนังครับท่านและการขอบคุณครู
1: ค่ะ
0: ช่วงเปิดเทอม
1: ช่วงเปิดเทอมเนาะสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2คุณพ่อคุณแม่กะหลายๆโรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมและบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะประชุมผู้ปกครองนักเรียนค่ะก็ถือว่าลูกหลานเด็กเยาวชนคืออนาคตของชาตินะคะด้วยรักและห่วงใยจากสถานศึกษาทุกสถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองถึงจะทำให้เด็กของเรานะคะเจริญเติบโตและก็มีอนาคตอย่างยั่งยืนนะคะ
0: มีคุณภาพต่อสังคม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: พ่องสันขอเอากิจกรรมของพระใบดีกาประเทืองประมูทิโตนะครับพระลูกวัดของวัดกลางพระคุณเจ้าได้เฮ็ดกิจกรรมเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569อยู่ที่โรงเรียนวัดโพทองตำบลบ้านย่างอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยการไปมอบทุนให้กับนักเรียน
1: จำนวน6ทุน
0: แล้วก็มอบอาหารท่านไหนนะครับที่มีทุนทรัพย์หลายๆอยากที่ซอยเหลือเด็กน้อยอยากที่ร่วมทำกิจกรรมกับหลวงพ่อพระใบดีกาประเทืองประโมทิโตก็ไปสอบถามถามหาพระอาจารย์ใบดีกาประเทืองไหนนะครับอยู่ที่
1: วัดกลางพระอารามหลวง
0: พระอารามหลวงนะครับว่าจะร่วมในกิจกรรมไหนกับพระคุณเจ้าเพราะว่าสิเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
1: หรือมอบใจ
0: หรือมอบทุน
1: หรือมอบทุนการศึกษาหรืออาหารข้าวสารอาหารแห้งก็ได
0: ้
1: ค่ะหรือเครื่องใช้สำหรับกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้นอนผู้ติดเตียงก็ได
0: ้ครับนี่ถือว่าเป็นกุศลอีกอันนึงได้เป็นความดีอีกนึง
1: ได้รับ
0: ได้รับการต้อนรับจากพ่ออรุณนี่นะครับนิ่มสครูนะครับพ่อโรงเรียนบัวทองโรงเรียนโพทองบ้านย่างนะครับย่างดีนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเอามาบอกมากล่าวในรายการถ่ายของรายการวิทยุปมช.นี่อย่างอีกครับคุณครู ยังอยู
1: ่
0: ยังพอมีเวลากับเรื่องหมอบเพลงเลย
1: หมอบเพลงเลยเนาะค่ะเนาะ
0: ครับเพลงของละอองดาว
1: แม่นค่ะ
0: ที่คุณแม่ย้ายของน้ำมูขอมาเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมวันนาวิทยุการบรรจงจัดไห้ทีมไทยดูบทเพลงนี้จบบ่จบจังได๋เฮาทั้ง3นะครับผู้ขาที่กรรมหลวงพ่อพันในฝ่าย
1: พร้อมทั้งครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะ
0: ครับแต่วันนาวิทยุการบรรจงให้พี่น้องเฮาอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนเดินทางไปไสมาไสปลอดภัยครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้เก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25ราย และกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ำนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังโชว์ฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
3: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: ดอาศัยพึ่งบ้านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเว้นว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกตาแหกยังอาศัยไก่บักโจนตุ่นตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยกุลคนของเฮากระเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยไม่ค้อนตีต้องจึงค่อยดังสบายดีครับคุณครูครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะ คุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเนาะค่ะเฮาก็มาพอกันอีกค่ะกับรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานนะคะเนาะซึ่งผู้ดำเนินรายการค่ะลูกสาวลูกชายติดภารกิจอยู่ทั้งบ้านกรวดค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าสิได้มาพอกับคุณพ่อคุณแม่อีกค่ะกะให้เฮาทั้งสองนะคะคุณพ่อคำปีชาฟูนกับคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะดำเนินรายการแทนลูกสาวลูกชายไปเป็นการชั่วคราวก่อนเนาะค่ะ
0: ครับอดใจเอาไว้ก่อนเนาะครับ
1: แม่นค่ะ
0: อดสายเงินกินคิงกลางต่างค่าอดสำฟังผู้ให้สำพ่อผู้พันดีพันวันเฮาบ่เป็นอย่างนะครับ
1: บ่เป็นอย่างค่ะ
0: ครับเฮาค่ะให้โอกาสให้โอกาสซึ่งกันและกันนะครับเพราะการให้โอกาสนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ดีบ่ว่าสิเป็นการได้รับโอกาสอีหยังก็แล้วแต่ถ้าโอกาสมาฮอดเฮาเนาะเฮาบ่รับนี่ก็บ่แม่นอีกคือกันเด้ครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: เพราะโอกาสสิมาหาเฮาบ่ได้มาทุกมื้อเป็นไหนเด
1: ้
0: อืมอย่างเช่นเห็นบ่ครับวันที่16นี่ครับต้องรอขอไปหลายครับต้องรอจนฮอดวันที่16เด้ครับโอกาสจึงสิมา
1: ค
0: ่ะเห็นบ่บางคันบางท่านได้เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเบิ่งแล้วว่าไทยซอยไทยนี่บ่ต้องรอดเด
1: ้มาแน่นอน
0: มื้ออื่นแน่นอนครับมื้ออื่นนี่มาแล้วเด
1: ้มื้ออื่นลงทะเบียนค่ะ
0: ครับให้พี่น้องเฮาได้ไปลงทะเบียนแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บ่ต้องไปตื่นเต้นน้ําเพิ่นเด้อเพิ่นบอกเอาไว้ให้แล้ว
1: เดี๋ยวเพิ่นสิส่งทั้งอากาศให
0: ้
1: เดือนละ 1,000 บาท
0: ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ได้มื้อได้เดือนละ300
1: จ้า
0: เพิ่นสิให้เดือนละ700พอเดือนละ700ปั๊บเนี่ยก็คืออีหลีแล้วพอเป็นเดือนปั๊บนี่พอ700ปั๊บเพิ่นสิเติมให้เป็น 1,000 บาท
1: ภายใน4เดือนเท่านั้น
0: ภายใน4เดือนเท่านั้นเด้บ่แม่นว่าตลอดทั้งปีเด
1: ้ค่ะ
0: เออพอยังสั่นละกาย
1: แต่ต้องไปใส่รวมกับร้านค้าที่ร่วมรายการในโครงการไทยช่วยไทยพลัดน้ําเด้ค่ะ
0: ครับต้องไปร้านที่เคยไปนั่นล่ะเด้ออีแม่เคยไปร้านใดก็ไปร้านนั่นล่ะ
1: ที่เพิ่นเข้าร่วมโครงการ
0: ที่เพิ่นเข้าร่วมโครงการที่เพิ่นเวลาเอาบัตรไปแล้วเพิ่นก็ทายสแกนบ่เขาคือสแกนเนี่ยเน
1: าะ
0: คร
1: ับสแกนค่ะ
0: สแกนใบหน้า
1: จ
0: ้
1: า
0: สแกนใบหน้าน่ะอีแม่เคยไปหมู่ใดก็ไปหมู่นั้นสิ่งที่สําคัญของอีแม่ก็คือรหัสที่เป็นรหัสของบัตรอีเมลนั่นล่ะก็จะลืมหมายเลขเด้แต่บ่จังซั่นน่ะถ้าลืมมื้อใดในเมียสิต้องเข้ามาที่ธนาคารใหม่เด้ต้องจํารหัสเจ้าของให้ได
1: ้จดใส่กระดาษไว้ก็ได้ค่ะ
0: จดใส่กระดาษนี่สิชัดที่สุดแต่จดใส่กระดาษก็ขอให้เป็นเลขที่อีเมลอีพอนะครับเข้าใจกับเลขว่าเลขไทยหรือเลขอาหรับจังซี่เนาะครับเน
1: า
0: ะสิได้เข้าใจกับตัวเจ้าของบอกก็สิได้บอกให้เพิ่นถูกถ้ากดผิดครั้งที่1ครั้งที่2จบเลยเด้ครับ
1: ค่ะขออนุญาตนําเรียนค่ะรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานค่ะอยู่ภายใต้การเบิ่งแย่งท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะท่านวิรยุทธ์หน่อยพรมค่ะ
0: ครับ
1: การละมอบหมายให้เฮาทั้งสองดำเนินรายการลูกสาวลูกชายติดภารกิจนะคะ
0: ครับ
1: ที่เกินในช่วงต้นและที่สำคัญค่ะคุณพ่อคุณแม่สมือนี้เนาะค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจน
0: อย่าเจ็บอย่าจนเฮ็ดจังได๋เนาะถ้าบ่เก็บหอมรอมริ
1: บเนาะแต่ว่าก็เป็นแต่คำอวยพรที่เฮาอวยพรให้กัน
0: เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะครับผมว่าคำเว้านี่แหละครับเป็นคำหนึ่งที่เฮ็ดให้คนเฮามีพลังใจ
1: แม่นค่ะ
0: คือยังเฮาไปเยี่ยมคนป่วยโอ้คือสิว่าเป็นตาเศร้าดอกมันแม่นบ่ล่ะครับ
1: คุณครูคำคำหนึ่งนี่สามารถสร้างชีวิตหรือชุบชีวิตคนหนึ่งให้ฟื้นฟูหรือมีพลังมีกำลังก้าวต่อไปได้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อีกคำคำหนึ่งสามารถสิเป็นคำที่เป็นเพชฌฆาต
0: พร
1: ้อมที่เป็นเพชฌฆาตกับชีวิตอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเพิ่นยังบอกเนาะปิยวาจาเป็นสิ่งสำคัญค่ะสังคหวัตถุ4นะคะ
0: แล้วก็อยู่ในกรรมบถ10อีกนั่นแหละคือเก่านะครับเป็นว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมทั้ง10นี่แหละครับเป็นบอแห่งเกิดความบอสงบบอว่าสิเป็นตัวเองแล้วก็ในเคลื่อนว่าในคณะหมู่ที่อยู่น้ำกันองค์กรใดก็ได้แต่นะครับถ้าขาดปิยวาจาถ้าขาดกายทุจริตขาดกายสุจริตวจีสุจริตเหนื่อยแล้วในองค์กรนั่นครับผม
1: ก็ขอแจ้งอีกจักหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: ร
1: ายการนักกินอีสานนี่เฮาก็เน้นเพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานบ้านเฮาหรือท้องถิ่นเฮาบ่ว่าสิเป็นชนชาติพันธุ์สวยชาติพันธุ์เขมรนะ
0: ครับ
1: ค่ะหรือชาติพันธ
0: ุ์ไทยเดิง
1: แมนค่ะไทยนางล่องนะคะหรือชาติพันธุ์ลาว
0: ครับ
1: ค่ะกะล้อล้อมร่วมเป็นการนำเอาวิถีวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำบ้านเฮานี่ละค่ะหรือในหีด12ของ14ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านมีงานบุญงานประเภทนี้อันใดที่อยากจะให้เฮาทั้งสองประชาสัมพันธ์หรือจะประชาสัมพันธ์รวมเข้าทางรายการก็ได้ค่ะ
0: เบ
1: อร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523
0: ครับ
1: มีสายมีสายเข้ามาค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะ
2: รอบหนึ่งพ่อคำสวัสดีลูกคู่อีกรอบแม่
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
2: อันพ่อคำมันที่ว่าเลี้ยงบัตรอันประชารัฐเนาะไอ้บัตรสวัสดิการเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะของพี่สาวนะอันเราไปอยู่กับลูกอยู่ระยองมื้อนี้เรามาป่วยติดเตียงก็เลยบ่ได้ไปลูกของยะเทียดอกไว้ว่าโตเราไปบ่ได้เนาะบัดนี้อันร้านที่เขาเคยรู้น่ะเขาบอกว่าให้ไปธนาคารน่ะซั่นไปรับรองแพทย์ไปให้ธนาคารให้ไถแล้วก็แต่ว่าหมู่ลูกก็บ่มีเวลาจักเทื่อ
0: โอนสิทธิ์มาที่บุรีรัมย์แม่นบ
2: ่บ่สิทธิ์อันลูกของแม่มรู้ได้ทั่วประเทศก็แม่น
0: ทั่วประเทศเออทั่วประเทศครับ
2: นั่นล่ะมันนี่อยู่บุญเราบ่ได้ไปรู้เราป่วยนะมันต้องสแกนนาเนาะ
0: แม่นครับต้องสแกน
2: ก็เลยเสียสิทธิ์ไป 2-3 เดือนแล้วบัดนี้มารอบนี้เลยบอกให้ร้านไปเดินเลี้ยงนะไปธนาคารกรุงไทย
0: ครับ
2: เอาไปรับร้องเพลแล้วก็แต่พิมพ์ลายมือเราไปแต่ว่าจะไม่จีใดไปเหตุเพราะก็บอกคือดอกว่าเขาเข่าให้เจ็ดร้อยเพราะกระเพาะใดคานั่นค่ะนี่แม่นบ่
0: ครับ
2: แต่ว่าเงินค่อนสูงอายุกะคือกันบัตรเอทีเอ็มเราก็สิ้นไปเหตุยุระยองเขาไปให้เหตุเขาให้มาเหตุยุสาขาสุรินพอดีก็บ่ได้มาแจ้งเทียมันก็ทั้งสงครามทั้งหยังกับร้านก็เมื่อถ้าพักกันรับจ้างกินเนาะมันก็ยากค่ารถกับไก่เนาะค่าน้ำหมอกน้ำมัน
0: บั
2: ดนี้พอดีศพจังหวะอันลูกเพิ่นเสียชีวิตนั่นล่ะเอาศพมาแล้วก็เอาเหล้ามานำหมู่ลูกก็ไปเฮ็ดได้แล้วล่ะไอ้นั่นไปเฮ็ด ATM ใหม่นะ
0: ครับผมดีใจนะครับผม
2: ของเก่าเขาบ่หายเด้พ่อคำ 18,000 พุ่นน่ะเขาบ่หาย
0: อ๋อมันเลยมาแล้วเขาบ่หายแล้วครับ
1: จ้าเขาตัดสิทธิ์ค่ะ
2: นั่นล่ะเขาบอกว่าสิหายแต่อันของใหม
1: ่
2: แต่ว่าอันของเก่าเนี่ยถ้าเราเสียชีวิตค่อยสิได้ว่าซั่น
0: บ่อืม
2: เขาบอกซั่น
0: เออก็ดีอยู่ตัวล่ะครับ
2: แต่ว่าเขาว่าอันนี้นะคันอยากได้คือฟ้องเอาสิไปฟ้องเสียเวลาเวลาเนาะ
0: อย่าไปเฮ็ดเถอะครับผม
2: แ
0: ค่ฟ้องที่ซื้อไม่ได้เงินน่ะ
2: เดี๋ยวที่เอ็มกดเอาอันของใหม่นี่ล่ะถ้ามันได้ก็ได้ของใหม่นี่ล่ะแล้วได้เดียวละ700อยู่ดอกแล้ว76แล้ว
0: ครับผม
2: ของเก่าคือว่าถ้าเราเสียชีวิตจังคอดีได้ว่าซั่น
0: ครับผม
2: อย่าแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ว่าให้ร้านไปเฮ็ดเอานั่นล่ะ
0: ครับดีแล้วคร
2: ับ กำลังหยาดกันนะน้ามันโอ้ยจากไหนดอกพ่อคำเอ้ยทั้ง
0: อันนี้แหละชีวิตครับถ้าเฮาบ่ซาสางดีๆก็คือกันกับไม้ยุงนั่นแหละครับจักสิเอาเส้นใดเป็นเส้นใดครับมันยุงจังซี่เลยชีวิตป้อนสันละกะ1อย่าคิดโลภหลายอย่าคิดเอาหลายได้ก็เอาบ่ได้ก็อยู่สบายๆไปวัดดีกว่าสติปัฏฐาน4นะครับนั่งยืนเดินนอนนี่ล่ะครับเอาให้สบายไปก่อนเลยเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: คือกรรมดอกไม้ที่เมียส่งมาเนี่ยนะครับผม
2: พอค่ำก็ไปเว้าให้ฟังแค่นี้ล่ะรบกวนเวลาหลายเดี๋ยวก็เรียนข้อติดา
1: บ่ค่ะดีแล้วค่ะคุณแม่
2: จ้าแค่นี้ล่ะสวัสดีจ้า
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่บุญเรียนนะคะที่แชร์ประสบการณ์

0: อุปโภคบริโภคหลากหลายอย่างค่ะบ่ว่าสิเป็นการหุงต้มหรืออีหยังในครัวเรือนนะคะ
1: ครับผม
0: สิ่งสำคัญ
1: ของ300ก็มีค่ะ
0: แม่นค่ะ
1: 700ยังค่าหลาย
0: แม่น
1: เพิ่นเติมมาอีก 1,000 ย่างแต่ค่าหลายกว่านั้นนะครับบวก
0: แล้วร่วมแล้ว 1,000 ค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งอันเก่าอันใหม
1: ่
0: นะคะก็ถือว่าเป็นเงินพอสมควรเลยค่ะคุณพ่อ
1: ก็ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันบ่แม่นว่ารัฐบาลเพิ่นสร้างนี่เด
0: ้
1: ตัวเฮาเองก็สร้างไปคือกันเด้เฮาก็ได้คือกันเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเพิ่นเว้าอีหยังก็เฮาเองในฐานะที่เป็นคือเป็นพลเมืองคือราษฎร
0: ค่ะเป็นพลเมืองค่ะ
1: เป็นพลเมืองต้องคิดดีให้ดีเด้ต้องว่าซั่นเด้ครับเนา
0: ะ
1: ต้องคิดท่านเพิ่นคือกันนะครับว่าเฮาก็มีส่วนนึงคือกันนะครับในเงินกู้เท่าใด 200,000 ล้าน
0: ใช่ค่ะเงินกรอบวงเงินกู้นะคะ 200,000 ล้านบาทค่ะที่มาใส่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่ล่ะค่ะ
1: ครับพงษ์สันเฮาก็มีส่วนร่วมเด้พวกขาก็มีส่วนร่วมนําคือกันเพราะหยังเพราะก็เป็นพลเมืองคนนึงเนาะครับเนาะของถ้วยราชที่อยู่ในประเทศนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วในช่วงนี้ฟังเพลง
0: ค่ะทักทายก่อนมาค่ะ
1: หรือจะทักทายครับมีหลายท่านอยู่ครับขอมากครับผมลุง
0: ค่ะขออนุญาตทักทายค่ะค่ะไปทั้งคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะเนาะค
1: ่
0: ะ
1: มอบดอกไม้มาพร้อมกรรม
0: คุณแม่น่ารักมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะมอบดอกไม้สีสวยสดใสค่ะค่ะขอให้คุณแม่เป็นปูชนียบุคคลนะคะที่เคารพรักของลูกๆหลานๆอายุหมั่นควรยืนนะคะเป็นลมโพลมไส้ให้กับลูกๆหลานๆไปตลอดนะคะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: คือกรรมดอกไม้นั่นแหละ
0: ค่ะอีกค่ะท่านคุณแม่บรรเทาสำราญใจค่ะกับบอกว่าสวัสดีค่ะพ่อข้าม
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวลาค่ะ
1: ครับก็เป็นท่านผู้ประทาก
0: ทั้งสวัสดีไปทางท่านหัวหน้าวิรยุทธ์นำเนาะค่ะน้องเต้
1: ให้กำลังใจหัวหน้าวิรยุทธ์หลายตัว
0: ค่ะ
1: นุ่มเต้
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเว้าถึงแม่บรรเทาเนี่ยครับก็ต้องขอชมเพิ่นหน่อยนึงเพิ่นเป็นผู้มีจิตใจค่อนข้างสิเมตตาเนาะครับสงเคราะห์ซึ่งกันและกันดีก็สมกับอยู่กับวัดนั่นแหละครับพออยู่ใกล้วัดก็มีความเมตตาสูงนะครับแล้วก็มีการสงเคราะห์สูงก็ต้องขอให้บุญบารมีที่แม่บรรเทาเฮ็ดนี่นะครับทรงให้เพิ่นอยู่ดลๆไปเนาะครับเอาสายขอมากครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ผม
2: สบายดีค่ะพ่อคำสบายดีค่ะอาจารย์ลูกสาว
0: จ้าคุณแม่
2: ขนมที่ฝากไปก็คือหลวงพ่อท่านฉันไม่มดเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันใช่ไหมพ่อใครมาขอก็แบ่งทางนู้นทางนี่อะไรเงี้ยมันได้รับอนุญาตแล้วเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันใช่ไหมพ่อ
1: สีสังแล้ว
2: ใช่สีสังมังคลายาจามนี
1: ้ครับ
2: แล้วมันนี่มันเป็นวันพระก็เลยได้กระจายไปทั่ว
1: มี
2: นิดที่ละหน่อยพ่อ
1: สาธุครับแม่
2: จัดรายการเสร็จเรามากินข้าวด้วยกันเด้อหลังเพลนี
1: ่ไม่แม่จะไปส่งสการเพื่อนอยู่ครับเกิดวันเดียวกันปีเดียวกัน
2: สการอะไรพ่อ
1: ส่งพี่น้องท่านเสียชีวิตส่งสการ
2: เขาเรียกสการ
1: สการ
2: จ้ะจ้ะ
1: ที่บ้านเกิดด้วยแหละบ้านหนองม่วงตำบลทะเมนชัยนะครับแม
2: ่อ๋อจ้ะพ่อเรื่องเมื่อกี้พ่ออวยพรก็ขอบคุณหลายๆสาธุคุณด้วย
1: ครับผม
2: แล้วแต่เขาจะให้มานะพ่อเนาะ
1: ครับผม
2: แต่ว่าถ้าพูดไปเนี่ยถ้าเป็นตามแนวนะพ่อแนวอายุยืนทั้งพ่อทั้งแม่เลยมีแต่90ขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่ที่อาหารการกินนะพ่อ
1: เอาให้ร้อยเลยครับแม่
2: ใช่
1: 90ขึ้นนี่อีก5
2: ตอนนี้พ่อเชื่อมั้ยตอนนี้น้องชายพ่ออานะคนชื่อทองน่ะ94ปียังมีชีวิตอยู่เลย
1: เหลืออยู่6ปีได้แม่
2: เหลือคนเดียวเหลืออยู่คนเดียวไม่รู้จะถึงร้อยไหม
1: เอาถึงร้อยแล้วก็เหลือ6ปีบอกว่าหายใจ
2: การแล้วอีก แต่ว่าพ่อ101ปีแล้วก็8เดือนน่ะพ่อคิดดูแต่ทีนี้น้องชายคนสุดท้องนี่94ปี
1: เนี่ยผมยังปรารถนาเลยว่าผมขออยู่อีกแค่25ปีก็พอแล้วครับแม่เนี่ย
2: โอ้พ่อจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยสูงสุดขอแค่85ก็พอแล้วจ้าพ่อจ้า
1: ให้กำลังใจครับผมให้กำลังใจครับผม
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณครับผม
0: ค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บรรเทาน้ำเนาะค่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวสองเพลงเนาะ
0: จ้า
1: สองเพลงจากนี้นะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจุมอบให้ผ่านรายการรักศิลป์ทินอีสานมวลครับ
0: ค่ะ

0: 10:40 นะครับท่านผู้ฟังที่กรุบตะทันอยู่กับรายการทักษิณถิ่นอีสานโดยมีผู้ขาธิการบุคพพันธ์ในฝ่ายผมทั้งคุณครู
1: สุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับในช่วงนี้ทั้งสองนี่ครับมารับหน้าที่แทนลูกสาวลูกชายไปก่อนนะครับเนาะหลักหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงแล้วก็รับสายโทรศัพท์ให้ทางหลังไม้เนาะคุณครูเนาะ
1: แมนค่ะ
0: ครับเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับแม่แม
1: ่
0: ที่เป็นเอฟซีที่ให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการ
1: ค่ะหรือเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่น้ำทงน้ำทาเนาะค่ะกำลังวานเขากำลังไถนาอยู่ค่ะ
0: ครับเหน็ดเหนื่อยในการเป็นเกษตรกรหลังสู่ฟ้านาสู่ดินให้กำลังใจนะครับสักมือหนึ่งชีวิตเฮาถึงบ่รวยแต่ว่าเฮาก็อยู่น้ำสังคมได้ครับคุณครูนะครับในช่วงแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีความหมายเนาะครับเนาะมันเป็นความหมายที่ภายใต้วิถีเหตุ12 ข้อ 14คือดังคุณครูสุพรรณนี่เพิ่นบอกนี่ครับเฮาก็จะเห็นว่าบ่ว่าสิเป็นเดือน5เฮาก็มีความสนุกสนานในเรื่องของสงกรานต
1: ์
0: กับการแต่งตัวเอาผ้าใหม่ๆออกมาใส่อวดกันตัดผมใหม่ย้อมผมใหม่นะครับ
1: ปะแป้งแต่งตัวค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เสื้อเห็นบ่ครับใส่เสื้อดอก
1: ค่ะลายดอก
0: เออแต่ก่อนบ่เคยเป็นจังซั่นนี่เห็นแต่ใส่ผ้าใหม่อีหยังใหม
1: ่
0: แต่พอตอนหลังมาในเรื่องของ
1: วัฒนธรรม
0: ในเรื่องของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนไปเน
1: า
0: ะ
1: จ้าตามยุคตามสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปค่ะแต
0: ่
1: เฮาก็บ่ได้ลืมหีดลืมข้องวิธีวัฒนธรรมประเภทนี้นะคะจนได้ประกาศให้วันสงกรานต์เป็นซัพพาเวอร์เลยนะคะคุณบอก
0: เป็นงานที่ยิ่งใหญ
1: ่แน่นค่ะ
0: ที่เพิ่นบอกว่าที่เป็นการสร้างความสุขที่จับต้องบ่ได
1: ้
0: แต่ว่าคุณเฮาถ้าได้หัวถ้าได้ม่วนนี่มันเหมือนกับอยู่เมืองสวรรค์เด้ครับคุณครูแต่ว่าสวรรค์เป็นเฮาก็บ่ฮู้อยู่ครับผู้ขาก็บ่ฮู้ว่าสวรรค์เป็นจังได๋แต่ว่าสู้มือนี่ผู้ขาม
1: ีสายคำมากค่ะ
0: ครับสบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สบายดี
2: เป็นได้อันได้แท้บ่คุณเก่ง
0: อ้าวกับเพิ่นบอกให้ลงมืออื่นนี่เด้ล่ะ
2: มื่นเออมื่นนั่นแหละ
0: มืออื่น
2: ได้แม่บุเรียนโทรมาวางได้อันยังใหญ่ยังคุณบอก
0: โอ้แม่บุเรียนนี่เพิ่นเว้าถึงพี่สาวเพิ่น
1: จ้าเพิ่นเว้าถึงพี่สาวกรณีที่เพิ่นได้ย้ายจากสุรินทร์ไปอยู่ชลบุรีแม่นเนาะค่ะค
0: ่
1: ะไปอยู่กับลูกสาว
0: ไปอยู่ระยอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: บ่ได้ใช้ค่ะบ่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ค่ะแต่เขากับบ่ได้ตัดสิทธิ์เขากับให้มาอัปเดตข้อมูลใหม่นะคะจ
2: ้
1: าค่ะเพิ่นก็ว่าท่านว่า
2: คนป่วยเนาะคนป่วยเนาะคู่เนาะ
1: แม่นจ้า
2: ป่วยเยอะป่วยเยอะไปได้อันอากาศทางเมืองเป็นยังไงแน่คุณคู
1: ่ค่ะโอ้ทางฟรีนะคะอากาศห้อนแห้งค่ะขาดว่าตอนแรกหนาฝนหนาสิตกได้ค่ะนี
0: ่แต่อยู่ในห้อง
2: ลงแน่ครับคุณคู่ครับพอดีอันมันห้อนแน่นะ
1: จ้า
0: แต่อยู่ในห้องช่วงนี้
2: ผมช่วยมาอันเช็คเสียงที่หรอครับแบบฟังอยู
1: ่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ตาเสียคุณครูครับเสียคุณพ่อครับ
0: ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: นุ่มแค่ดุ่มเป็นบ่นี
1: ่นาจิแมนค่ะเสียงไปทาง
0: ทางสตึก
1: แมนค่ะ
0: เสียงไปทางนั้นเวทีครับผม
1: คุณพ่อจากทางแค่ดุ่มเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ถ้าแมนมาทักทายพี่จังได๋ก็ขออภัยหลายๆเนาะครับเนาะเพราะอย่างนั้นนะครับแต่ละเดือนก็เป็นเดือนที่มีกำลังใจให้แต่ละคนเลยครับคุณครู
1: จ้า
0: เพราะฮอดเดือน6นี่ก็หลายคนก็สิบอกว่าแต่ก่อนนี่เฮาเตรียมคาดเตรียมไถ
1: ค่ะ
0: หาใหม่เฮ็ดแอกหาใหม่เฮ็ดไถหาวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องของการลงไห้ลงหน้า
1: ค่ะ
0: ครับเพราะฮอดเดือน7เดือน7นี่เริ่มแล้วครับทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้ลงใส่ให้ใส่หน้ามืดก่อนสิลงใส่ให้ใส่หน้านี่เฮาก็สิมีบุญอันนึงเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเพิ่นก็ทํา
0: พญาเพิ่นวางไหนก่อน
1: คําพญาเพิ่นในช่วงพญาเดือน7เนาะค่ะฮอดเดือน7แล้วให้พากันแต่งบ้านค่ะเฮ็ดบุญสําหะล่างสิ่งห่างให้ออกหนีว่าซั่น
0: สิ่งห่างทั้งหลายนะครับให้ออกจากบ้านจากซ่องไปนะครับในรอบปีที่ผ่านมา เออนี่ครับเพิ่นก็เฮ็ดหยังเฮ็ดบุญ
1: บ่ว่าสิเป็นบุญเบิกบาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเพิ่นก่อนสิเฮ็ดจังซั่นเพิ่นก็ซุมื้อนี้มีหอกระจายข่าวเนาะคุณครูเน
1: า
0: ะ
1: แม่นจ้า
0: แต่ก่อนนี่บ่มีหอกระจายข่าวเพิ่นใส่ไม้ไผ่ที่เฮ็ดเป็นกอล
1: ่
0: อ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็เอิ้นกันมาประชุม
1: แม่นจ้า
0: ครับ
1: ไปประชุมอยู่วัด
0: แต่ว่าซุมื้อนี้เพิ่นเปิดหอกระจายครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องฮู
1: ้แล้วก็เลือกงามย่ำดี
0: ครับ
1: ได้ซอยกันเฮ็ดบุญบานนะคะ
0: พ่อก็ต้มขนมเด้อผู้ใดมีกล้วยผู้ใดมีข้าวเหนียวผู้ใดสิเฮ็ดของหวานอันใดก็ให้เลือกเอาตามถนัดของตัวเจ้าของแล้วก็มาร่วมกัน
1: แม่นค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมเอาก้านกล้วยมาเฮ็ดกระทงซบหมูน้ำเพิ่นก็สิบอกกันจังซี
1: ่กระทงสามเหลี่ยมนะ
0: ครับสามเหลี่ย
1: ม
0: นะครับก็จะลืมข้าวดำข้าวแดงเด้อ
1: เอาการกล้วยตัดเป็น
0: รู
1: ปร่างต่างๆ
0: ค่ะแล้วแต่เพิ่นจะเฮ็ดนะครับ
1: ตัดผมตัดเล็บ
0: ใช่แม่นครับผม
1: ค่ะอันนี้ดีเด้อค่ะคุณพ่อ
0: มันเป็นการให้กำลังใจตัวเจ้าของ
1: ค่ะนอกจากต้องบอกว่าความเชื่อนี่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
0: มันเป็นพลังที
1: ่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เฮาจับต้องบ่ได้แต่มันเป็นความสุขใจเป็นความสบายใจค่ะเฮ็ดให้เฮาเวลามีอุปสรรคหรือเวลามีความทุกข์เวลาที่เฮาบ่สามารถที่สิแก้ปัญหาสิ่งๆต่างๆตรงนั้นได้มันก็เฮ็ดให้เฮาแบบมีพลังขึ้นมา
0: อย่างหน่อยๆได้เว้ากับแม่นางธรณีได้เว้ากับเพิ่นดินที่เพิ่นคําน้ําให้กินคําที่ในยูว่าซั่นเพิ่นมาเด้อครับผม
1: ค่ะเพิ่นก็มีพ่อพ่ําพ่อถ้ําเนาะพ่อถ้ําเป็นผู้นําชุมชนเฮ็ดซอยเฮ็ดพิธีหรืออาจจะนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปสวด
0: แล้วก็
1: ศาลา
0: ท่าน
1: มีศาลากลางบ้าน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หลับท่าน
1: แม่นจ้า
0: หลังจากนั้นก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้เพิ่นมันเป็นความสุขที่จับต้องบ่ได้อีหลีครับคุณครูเป็นความยิ่งใหญ่ของวิถีและวัฒนธรรมที่ปลูกฝังรากเหง่าเอาไว้อยู่กับแต่ละบ้านแต่ละ
1: แม่นค่ะบรรพบุรุษเฮานี่เฮ็ดไว้อย่างดีเนาะค่ะเป็นกุศโลบายอย่างนึงที่เฮ็ดให้เฮานี่มาร่วมกันมาสามัคคีกันมาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาแสดงความรักความสามัคคีเนาะ
0: ครับคิดว่าออกบอกว่าได้ต้องย่างไปหาตะปูเด้
1: แม่นค่ะเงินหาย
0: นี่เป็นวิธีนะครับผมเป็นวิธีนะครับผม
1: ไปบอกเพิ่นของหายในบ้านก็คิดว่าออกเออแม่นค่ะคุณพ่อ
0: ก็คิดว่าออกบอกว่าได้ย่างไปหาตะปูประจําหมู่บ้านเลยครับ
1: คือลูกๆหลานๆในบ้านอาจจะไปสอบตำรวจสอบทหารหรือสอบ
0: ต้องผ่านตะปู
1: เหมือนสอบ
0: ต้องผ่านตะปูเหมือนเพิ่นรับรู้เหมือนเด้อครับผมเพิ่นรับรู้เหมือนเด้อครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวครับในช่วงนี้นะครับ
1: ฟังเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวทันหัวหน้าแล้วหมอบเพลงค่ะ
0: ครับเอาอีก2เพลงครับในรายการครับ

0: 10:54 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักษินถิ่นอีสานโดยมีผู้ขาที่คำรูปพันธ์ในฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับแล้วก็มีหัวหน้าวิทยาการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกมอบเสียงเพลงให้กับพี่น้องนี่คือความสุขที่เฮามีอยู่ในรายการนะครับคุณครูเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พี่น้องกำลังก้มหน้าก้มตาจะต้องวานเขานัดกับรถแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะนัดกับรถไถ
0: ครับ
1: เพราะว่าสิเป็นไถปันเนาะค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: ไถปันไถดะเอาไว้นะครับแม่นจังใดก็ใส่โทรศัพท์อยู่คือเก่าครับคู
1: ่ใช่
0: เพราะอย่างพอเฮาเห็นหน้าแบบใส่เครื่องจักรเฮาบ่ได้ใส่แรงคือเก่าเฮาบ่ได้ใส่บกจกคุดแก่คันหน้าบ่ได้ใส่บกจกปั่นหัวคันหน้าคือเก่าซุมื้อสว่าสิปั่นหัวคันหน้าอย่าปั่นทอพอมึงเหนื่อยเอารถมาปั่นหายไปรถเพิ่นก็มาข้าวเดียวครับแต่ว่าเฮาต้องหาเงินหลายขึ้นเด้
1: แม่นค่ะอันนี้สิ่งสำคัญค่ะ
0: เพราะ
1: ขาดเงินความทุกข์ก็ตามมานะคะ
0: โอ้ยจะบอกต่อคุณครูจะบอกเรื่องแบบนี้นะครับก็สบายใจตัวเจ้าของ
1: คือกันทุกคนค่ะ
0: แม่นบ่เนาะถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: เอาความสุขเป็นตัวตั้งบ่ดีกว่าบ่ครับครูเนาะ
1: ต้องวางเป้าหมายเป็นแฮปปี้เนสค่ะความสุขเป็นเป้าหมายแล้วเฮาก็สิผ่านอุปสรรคต่างๆได้แต่ว่าใจเฮาต้องสู้นําเด้ค่ะ
0: แม่นครับ
1: อ
0: ย่าท้อนะครับขออย่างเดียวครับอย่านอนรออย่านอนรอความเจ็บความป่วยการนอนนี่ครับมันเป็นการสิ่งที่สิเฮ็ด
1: ท้อแท้ในใจเนาะ
0: ครับถึงว่าเฮาล้มอย่างน้อยๆก็ต้องมีหยังเหนื่อยอีหยังต่างๆเฮ็ดให้เฮาถอดบทเรียนในตัวเจ้าของได้ครับ
1: เพราะว่ากว่าเฮาสิได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันเกิดยากเด้ค่ะคุณพ่อ
0: จะได้เกิดอีกบ่ล่ะครับสำคัญว่าจะได้เกิดอีกบ่ถ้า
1: ต้องเพิ่นทั้งบอกว่าต้องเป็นเต่าตาบอดกับแอกไม้ไผ่นี่กว่าสิได้โผล่ขึ้นมานี่มันบ่แม่นง่ายๆ
0: เฮ็ดจังได๋สิติดบ่วงแต่ละโอ้โหคิดไปแล้วโอ้โหมันบ่แม่น
1: เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณค่าของชีวิตเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดยอดแล้วค่ะที่เฮาได้สามารถที่จะทำบุญสั่งกุศลใดเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับเอากับเวลาที่
1: กับเวลาที่เหลือหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อค
0: ่
1: ะ
0: หา6นาทีนี่แหละครับเพราะนายวิทยุการบรรจงนะครับเนาะให้เพิ่นมอบเสียงเพลงให้เนาะฝากความสุข
1: แน่นค่ะสุดท้ายค่ะเป็นคำคมให้ทุกๆท่านเน
0: า
1: ะพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นใหม่ได้ทุกมือค่ะ
0: ครับผม
1: ชีวิตของเฮาก็ต้องเริ่มใหม่ได้ทุกวันเช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับบ่มีหยังบ่ขึ้นบ่ลงชีวิตเฮาก็ลงได้ขึ้นได้คือกันครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้กำลังใจมากทุกข่าที่คำหลวงพ่อพันธ์ในฝ่าย
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะ
0: มนาวิทยุการบรรจงนะครับอำลาพี่น้องด้วยคำว่าอยู่ดีสบายกันครับ
1: จ้าสบายดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
10: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิน ค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: ันนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
2: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเปิดรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟด้วยการทักทายถามถึงการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงสบายดีนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและจิตวิญญาณค่ะเราทีมงานปันรักสื่อมวลชนเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะส่งมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีนะคะคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนะคะดร.จริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการค่ะและก็ต้องขออนุญาตพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาหยุดพักใจสักครู่หนึ่งค่ะเพื่อฟังข้อคิดดีๆที่ทรงพลังภายใต้หัวข้อรางวัลแห่งการทำดีค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าการทำดีบางครั้งก็เหนื่อยและที่น่าเสียใจกว่านั้นก็คือบางครั้งเราทำดีแต่ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีคำขอบคุณไม่มีรางวัลไม่มีแม้แต่คำชมแต่รู้ไหมคะว่าการทำดีไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะเพราะรางวัลที่แท้จริงของการทำดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงแต่อยู่ในหัวใจของเราเองค่ะอาจารย์มีเรื่องราวของแม่ค้าขายข้าวแกงคนหนึ่งในชุมชนเล็กๆมาแบ่งปันค่ะทุกเช้านะคะเธอจะตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะเพื่อเตรียมข้าวกล่องไปแจกให้กับคนไร้บ้านคือคนที่ไม่มีบ้านค่ะโดยไม่เคยที่จะโพสต์ลงโซเชียลใดๆเลยวันหนึ่งมีคนถามเขาว่าเธอทำไปทำไมไม่เหนื่อยหรือเธอยิ้มและตอบเบาๆว่าเหนื่อยสิแต่เห็นเขากินอิ่มฉันก็หลับสบายแล้วคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะคือรางวัลแห่งการทำดีมันไม่ใช่เหรียญทองมันไม่ใช่ชื่อบนเวทีแต่มันคือความสุขใจที่ฝังลึกๆอยู่ในใจบางครั้งความดีของคนเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลค่ะการทำดีบางครั้งไม่ได้ให้ผลทันทีแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะงอกงามและออกดอกออกผลงดงามในวันที่เราไม่คาดคิดค่ะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณกำลังทำความดีเล็กๆอยู่แม้ไม่มีใครมองเห็นก็จงทำต่อไปค่ะเพราะคุณได้รางวัลแล้วและรู้ไหมคะว่าโลกนี้ยังต้องการคนแบบคุณอีกมากค่ะคนที่ทำดีและยังคงทำอยู่เพราะเขาเชื่อในความดีค่ะ

คุณผู้ฟังคะหลายคนอาจตั้งคำถามว่าการทำดีได้รางวัลจริงหรือบางคนอาจเคยเจ็บปวดเพราะแม้เราทำดีมากมายแต่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำดีไม่เคยสูญเปล่าค่ะแม้บางครั้งจะไม่มีคำชมไม่มีรางวัลไม่มีใครสังเกตเห็นแต่จิตใจของเราต่างหากค่ะที่ได้รับรางวัลไปแล้วโดยอัตโนมัติมันอาจไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือเงินทองแต่มันคือความสุขใจความภาคภูมิใจและเป็นความหมายของชีวิตค่ะในบางครั้งการกระทำดีของเราส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นอย่างคาดไม่ถึงนะคะคุณผู้ฟังเช่นเด็กชายคนหนึ่งเคยถูกรังแกที่โรงเรียนจนคิดอยากจะลาออกแต่วันหนึ่งมีเพื่อนร่วมชั้นเพียงคนเดียวยื่นมือมาชวนคุยด้วยประโยคง่ายๆว่าเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไหมประโยคนั้นเปลี่ยนความคิดของเด็กชายคนนั้นไปตลอดชีวิตค่ะและหลายปีต่อมาเขากลับมาเยี่ยมโรงเรียนพร้อมใบปริญญาและบอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีใครคุยกับผมอาจไม่รอดมาเรียนต่อได้จนถึงวันนี้รางวัลแห่งการทำความดีอาจมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะคะบางครั้งมันคือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งมันคือความไว้ใจจากคนรอบตัวหรือแม้แต่มิตรภาพที่ยั่งยืนไปตลอดชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตของคนเราทุกคนไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนร่างกายจะพร้อมหรือไม่เราทุกคนต่างมีคุณค่าและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำความดีค่ะและมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลอันมีค่าที่ตามมาจากมันบางคนอาจจะสงสัยรางวัลของการทำความดีคืออะไรคนพิการแบบฉันจะมีโอกาสทำอะไรดีๆได้จริงหรืออาจารย์ขอตอบว่าใช่ค่ะได้ค่ะคุณทำได้และคุณค่าของความดีไม่เคยวัดจากขาที่แข็งแรงหรือแขนที่ขยับได้แต่มันวัดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นแม้ในวันที่เราเจ็บปวดหรือกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากก็ตามค่ะขอเล่าเรื่องของลุงสมชายนะคะลุงสมชายเป็นผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นมาตลอด30ปีค่ะคุณผู้ฟังแต่ลุงสมชายเลือกที่จะไม่หยุดอยู่กับบ้านลุงเปิดร้านซ่อมจักรยานเล็กๆและซ่อมจักรยานให้กับเด็กในชุมชนฟรีนะคะโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวมีคนถามเขาว่าทำไปเพื่ออะไรลุงไม่เหนื่อยหรือลุงสมชายยิ้มและตอบว่าเหนื่อยสิครับแต่เห็นเด็กได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียนผมก็มีความสุขแล้วและนี่ก็คือรางวัลแห่งการทำดีรางวัลที่ไม่มีเหรียญทองไม่มีเสียงปรบมือแต่เป็นรางวัลที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความหมายของชีวิตค่ะขอให้ผู้พิการทุกท่านนะคะเชื่อในคุณค่าของตัวเองค่ะอย่าให้เสียงของโลกมาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้เพราะทุกความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คือพลังสำคัญในการเปลี่ยนโลกค่ะอย่ารอให้ใครมามอบรางวัลเพราะความดีที่คุณทำในแต่ละวันนั้นคือรางวัลที่แท้จริงและคุณเองก็คือของขวัญที่ดีของโลกใบนี้ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผู้พิการแล้วความดีอาจไม่ได้แสดงออกด้วยสิ่งใหญ่โตแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแค่รอยยิ้มให้กับคนข้างบ้านแค่พูดให้กำลังใจเพื่อนที่ท้อใจหรือแค่การที่เราไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบของเราเองทั้งหมดนั้นคือความดีค่ะและทั้งหมดนั้นก็มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้อาจารย์อยากบอกทุกคนนะคะว่าจงทำดีเถอะค่ะแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครพูดถึงเพราะในทุกวันที่คุณเลือกจะทำความดีคุณกำลังได้รับรางวัลแล้วและรางวัลนั้นก็คือการได้รู้ว่าเรามีคุณค่าจริงๆและรางวัลนั้นก็คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ไม่ว่าคุณจะถูกจำกัดแค่ไหนขอแค่คุณไม่หยุดทำความดีค่ะโลกก็จะไม่มีวันลืมคุณขอให้ทุกคนเป็นรางวัลของโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่งดงามนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าล่ะคะมีความเชื่อและมีมุมมองอย่างไรในเรื่องของรางวัลแห่งการทำความดีให้เราไปฟังสาระน่ารู้ในเรื่องนี้กันนะคะไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: รางวัลแห่งการทำดีในโลกปัจจุบันคำว่ารางวัลมักหมายถึงสิ่งที่เราจะได้รับจากการประสบความสำเร็จเช่นถ้วยรางวัลเงินทองชื่อเสียงหรือแม้แต่ยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียแต่ในความเชื่อของคริสเตียนรางวัลแห่งการทำดีไม่ได้วัดจากสายตามนุษย์และไม่ได้มาจากการทำดีเพื่อตัวเองแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำดีด้วยใจบริสุทธิ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์1ทำดีเพราะได้รับความรักจากพระเจ้าคริสเตียนเชื่อว่าความรอดมาจากพระคุณพระเจ้าไม่ใช่มาจากการทำความดีแต่เมื่อเราได้รับความรักนั้นเราจึงอยากตอบสนองด้วยการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความดีความเมตตาและการรับใช้ที่สำคัญคือการทำดีเพื่อสะท้อนความรักของพระเจ้านั้นออกไปสู่ผู้อื่น 2. พระเจ้าเห็นแม้สิ่งที่โลกมองข้ามพระเยซูทรงสอนว่าความดีที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศหรืออวดโชว์

3. รางวัลอาจไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ทันทีแต่มั่นคงบางครั้งการทำดีอาจไม่ได้รับผลตอบแทนทันทีอาจไม่มีคำขอบคุณไม่มีชื่อเสียงแต่อย่าท้อใจเพราะพระคัมภีร์หนุนใจว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรรางวัลที่แท้จริงของคริสตชนจึงไม่ใช่แค่สิ่งของหรือคำชมแต่คือความสุขที่มาจากพระเจ้าสันติสุขในใจความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์และสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์4. ทำดีเพื่อสะท้อนพระคริสต์เมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับใช้ตัวเองแต่ทรงรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักแท้โดยเฉพาะกับคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือไม่อยากดูแลเช่นคนป่วยคนบาปคนพิการคนยากไร้คริสตชนจึงเชื่อว่าการทำดีคือการติดตามพระเยซูด้วยการใช้ชีวิตที่มีความเมตตาใจกว้างและอ่อนสุภาพดังนั้นไม่ว่าเราจะมีสถานะอย่างไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนพิการหรือใครก็ตามทุกคนสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ผ่านการกระทำดีของตนเองได้รางวัลแห่งการทำดีสำหรับคริสตชนรางวัลของการทำดีอาจไม่ใช่สิ่งที่โลกเห็นแต่อยู่ลึกในใจอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและแม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อขอให้จำไว้ว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณพระองค์ไม่ลืมความดีเล็กๆที่คุณทำและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานรางวัลยิ่งใหญ่ในเวลาของพระองค์หากคุณกำลังทำดีอยู่ในความเงียบขอจงเดินต่อไปด้วยความหวังเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณกำลังได้รับรางวัลแม้วันนี้คุณ

ุณผู้ฟังคะและนี่คือสาระดีๆจากรายการของเราในวันนี้ค่ะในประเด็นหัวข้อรางวัลแห่งการทำความดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างโลกให้ดีขึ้นในแบบของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีค่ะแม้บางครั้งจะเหนื่อยแม้บางครั้งจะไม่มีใครเห็นแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าความดีไม่เคยสูญเปล่าค่ะและวันหนึ่งผลแห่งความดีนั้นจะกลับมาเติมเต็มหัวใจของคุณวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังคะขอให้ทุกคนมีพลังใจในการดำเนินชีวิตนะคะและอย่าลืมว่าเมื่อคุณทำความดีชีวิตคุณก็ได้รางวัลแล้วค่ะน่าเสียดายนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เวลาของรายการปันรักแชร์นิ่งเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกระทั่งจะจบนะคะหวังว่าเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังและสามารถนำไปปรับนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามความเชื่อและทัศนคติของแต่ละท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะเติมแรงใจให้วันนั้นของคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยความหมายค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นนะคะทางรายการมีหนังสือและบทเรียนมากมายค่ะที่มากด้วยคุณค่าทางปัญญาที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์หมายเลข0532426545ค่ะจะสะดวกส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะทางรายการจะจัดส่งหนังสือและก็บทเรียนไปให้ค่ะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมยุราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความดีอย่างมั่นคงค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4.เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
7: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดหมี่ที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมครามครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
6: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
5: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้น นายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
7: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง13นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้เก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้า เปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
10: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
4: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความเรียมนครแล้วก็ผู้ว่าราชการเรียมนครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการเรียมนครแล้วก็สมาชิกความเรียมนครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
10: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคล สมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสริตเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายพัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพัตตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพรและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
13: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
15: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
16: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
17: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้

0: ที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดจริยธรรมของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามจริยธรรมของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จซึ่งสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิ อิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศั

0: ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดริเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟลาเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคทเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์ฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
3: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศนคติดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่ จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
1: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5ประตูต่อ0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 12:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังเรดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลง เนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตเวชยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะดิฉันนางสาวลินดาเนาวบุตรนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังหรือสมาชิกได้ทราบนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกษตรกรนะคะก็เริ่มทยอยการหว่านข้าวไปแล้วเนาะหากท่านใดที่หว่านข้าวแล้วก็มองหาปัจจัยการผลิตที่จะไว้ใช้ในการทำนาเนาะสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีปัจจัยการผลิตจำหน่ายให้แก่สมาชิกนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีการนะคะเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อพร้อมไว้ให้บริการจำหน่ายสมาชิกเนาะหากท่านใดนะคะที่อยู่ตามอำเภอเนาะอยากจะใช้บริการนะคะปัจจัยการผลิตของเราเนาะเราก็มีจำหน่ายตามศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราซึ่งตอนนี้ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีทั้งหมด5ศูนย์ธุรกิจนะคะแล้วก็กำลังจะมีเพิ่มอีก1ศูนย์ธุรกิจนะคะที่ศูนย์ธุรกิจอำเภอนาโพนะคะหากท่านใดที่อยู่อำเภอเมืองนะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดเนาะศูนย์นี้จะอยู่ตรงข้ามกับสุกี้ตีน้อยนะคะจะอยู่ตรงทางเข้าบ้านหนองหัวลิงเนาะศูนย์ธุรกิจที่ที่สองนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอนางรองนะคะหรือตำบลหนองกงนะคะศูนย์นี้จะอยู่ที่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองยายพิมพ์นะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจที่3นะคะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอหนองกี่นะคะจะอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีเนาะอำเภอหนองกี่ศูนย์ธุรกิจที่4ค่ะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองหงนะคะจะอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงนะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจที่5ค่ะเป็นศูนย์ธุรกิจอำเภอพุทธไทยสงนะคะจะอยู่ที่ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงนะคะแล้วก็ศูนย์ธุรกิจที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนะคะอยู่ที่อำเภอนาโพนะคะอยู่ที่บ้านหนองว่านะคะตำบลนาโพเนาะหากท่านใดอยากไปดูสินค้าหรือเลือกชมสินค้าได้นะคะก็มีให้บริการเนาะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนะคะนะคะอย่างน้อยนะคะปุ๋ยของเรานะคะที่เรานำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนะคะก็อยากจะบอกวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนะคะบางคนบอกปุ๋ยดีก็เลยใส่เต็มที่ไปเลยนะคะแบบนั้นไม่ได้นะคะก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยเยอะเกินความต้องการของพืชเนาะนอกจากพืช นะคะจะไม่กินหมดนะคะเราใส่ปุ๋ยแบบนั้นก็มีการระเหยนะคะหรือระเหยไปกับน้ำนะคะทำให้ต้นทุนเราบานปลายเนาะซึ่งช่วงเพื่อนที่เราพืชที่กำลังแตกโตหรือแตกกอนะคะเราต้องการปุ๋ยสูตรไหนหรือปุ๋ยรับรองนะคะต้องการสูตรไหนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะว่าพื้นดินหรือพื้นนาของเรานะคะเหมาะกับปุ๋ยชนิดไหนนะคะก็หากท่านใดที่มาซื้อปุ๋ยกับสกต.นะคะเป็นปุ๋ยตาต้นคูณนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือเขาออกพื้นที่ไปนะคะดูความเรียบร้อยบริการหลังการขายนะคะก็การใส่ปุ๋ยนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะก็จะมีการผสมปุ๋ยลดต้นทุนนะคะก็พนักงานของเรานะคะหากท่านใดที่อยากสอบถามวิธีผสมปุ๋ยลดต้นทุนนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะก็สามารถแจ้งน้องๆเจ้าหน้าที่ได้เนาะซึ่งเจ้าหน้าที่สกต.ของเราก็มีให้บริการนะคะก็จะอยู่ตามธกส.ทุกๆสาขานะคะในแต่ละอำเภอนะคะฝั่งสินเชื่อก็เข้าไปสอบถามน้องๆได้นะคะหรือหากท่านใดนะคะต้องการที่จะให้เราออกไปลงพื้นที่นะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวหรือการที่บางท่านอาจจะประสบปัญหาใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะผลผลิตไม่งอกงามนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาได้เนาะเจ้าหน้าที่ก็มีให้บริการเนาะก็จะลงพื้นที่ไปดูเนาะหากท่านใดซื้อปุ๋ยหรือซื้อยาปราบมาหรือซื้อสินค้าของสหกรณ์ที่สหกรณ์นำมาจำหน่ายมีปัญหาหรือมีอะไรก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้เนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยไปให้บริการเนาะหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของสกต.บุรีรัมย์จำกัดอยู่แล้วนะคะต้องการจะซื้อปัจจัยการผลิต
นะคะหรือต้องการที่จะนำผลผลิตมาจำหน่ายเนาะซึ่งการที่เราเป็นสมาชิกของสกต.นะคะเราจะมีข้อดีนะคะเราจะได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่สนใจอยากเป็นสมาชิกของสกต.ก็สามารถสมัครได้นะคะเป็นสมาชิกสมทบนะคะคุณสมบัติข้อแรกก่อนอื่นเลยนะคะต้องเป็นลูกค้าของทกส.ก่อนเนาะถึงจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสกต.ได้นะคะเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิกสมทบนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากนะคะหากเอกสารครบแล้วนะคะท่านไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดถ้าอยู่อำเภอไหนก็สามารถเดินทางไปสมัครได้อย่างหน่วยของทกส.ทุกๆสาขาเลยอย่างเช่นอำเภอเมืองนะคะก็เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้เนาะก็สามารถมาสมัครได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.ของบุรีรัมย์ของเรานะคะหรืออำเภอหนองกี่ก็เดินทางไปสมัครได้อย่างศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองกี่ได้เลยหรืออำเภอละหันทรายก็สามารถไปสมัครได้อย่างหน่วยสินเชื่อนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเนาะหากท่านใดสมัครเป็นสมาชิกของสกต.เรียบร้อยแล้วก็อยากมีเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะก็สามารถซื้อหุ้นหรือร่วมซื้อสินค้ากับสกต.นะคะเมื่อเรามีหุ้นเยอะนะคะเราจะมีปันผลให้เยอะตามมูลค่าเงินหุ้นที่เราซื้อเนาะสมาชิกแรกเข้านะคะก่อนอื่นเลยจะมีการหักค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหุ้นที่เราซื้อไว้เนาะก็เมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็ร่วมทำธุรกิจซื้อกับเรานะคะธุรกิจขายก็ธุรกิจซื้อก็

คะหรือสมาชิกจะเป็นปันผลและเฉลี่ยคืนเนาะหากท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกของสกต.อยู่แล้วนะคะต้องการที่จะถอนหุ้นหรือลาออกนะคะกรณีของเรานะคะกรณีที่ถอนหุ้นนะคะหรือลาออกนะคะก็จะมี2กรณีที่เราสามารถถอนหุ้นนะคะได้กับสหกรณ์นะคะกรณีแรกเลยนะคะเป็นกรณีที่สมาชิกนะคะเสียชีวิตนะคะก็ให้ทายาทตามกฎหมายนะคะหรือสามีภรรยานะคะบุตรมาติดต่อรับขอรับเงินค่าหุ้นนะคะยังอำเภอแต่ละอำเภอนะคะก็สามารถนำนะคะเอกสารนะคะเพื่อแสดงตัวตนนะคะว่าเป็นเครือญาติกันเนาะก็หลักๆ ก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนหรือใบมรณบัตรนะคะหรือหากท่านใดเป็นสามีภรรยากันนะคะก็แนบทะเบียนสมรสเข้ามานะคะก็มีสมุดบัญชีเงินฝากนะคะทำเรื่องฝากส่งเข้ามายังเจ้าหน้าที่สกต.ที่ให้บริการเนาะก็จะใช้ระยะเวลาในการนะคะถอนหุ้นอย่างน้อย7วันนะคะเพราะเป็นการส่งเอกสารมาจากต่างอำเภอนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการเซ็นนะคะเรียบร้อยก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทนะคะภายใน7วันเนาะหรือหากท่านใดนะคะที่ต้องการอยากได้รับเงินสดทันทีเลยนะคะก็สามารถเดินทางนะคะเข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้ยังศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะจะอยู่ที่ตำบลอีสานนะคะอำเภอเมืองเนาะอยู่ที่ทางเข้าบ้านหนองหัวลิงนะคะตัวนี้ก็สามารถเดินทางเข้ามาขอรับเงินค่าหุ้นได้ทันทีเนาะส่วนกรณีที่2ค่ะเป็นกรณีที่เรานะคะไม่ได้เสียชีวิตแต่อยากลาออกจากสมาชิกสกต.แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมีแบบฟอร์มนะคะขอถอนหุ้นนะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองนะคะที่สหกรณ์ออกให้นะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเซ็นรับรองว่าเราได้ลาออกจากสมาชิกของธกส.ไปแล้วนั้นเนาะก็สามารถเข้ามาเดินทางขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะหรือหากท่านใดนะคะไม่ได้เสียชีวิตแต่อยากลาออกนะคะหรืออยากมีเงินหุ้นฝากไว้แต่ไม่อยากเป็นชื่อตัวเองแล้วนะคะก็สามารถให้บุตรหลานหรือสามีภรรยาทายาทตามกฎหมายนะคะเข้าแทนหุ้นตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นเงินเก็บของเรานะคะหากท่านใดต้องการที่จะสมัครนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสมัครซื้อหุ้นของเรา 1,500 บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีผ้านวม1ผืนนะคะตัวนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นคงเหลืออยู่เนาะหรือหากท่านใดฟังแล้วสงสัยว่าเครือญาติของเรานะคะหรือพ่อแม่ของเราหรือตาทวดยายทวดของเรานะคะที่เสียชีวิตไปนานแล้วอยากทราบว่ามีเงินค่าหุ้นกับสกต.หรือไม่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ยังเบอร์ของสกต.นะคะจะเป็นเบอร์044690255เนาะหากท่านใดฟังไปแล้วเอ๊ะสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาสามารถแจ้งเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คเงินค่าหุ้นได้นะคะเพราะว่าก็จะมีกรณีตกค้างนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะว่าเป็นสมาชิกของสกต.นะคะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เนาะถ้าหากมีหุ้นก็สามารถดำเนินการขอรับเงินค่าหุ้นได้ทันทีเลยนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าญาติพี่น้องของเราหรือตนหรือพ่อแม่ของเรานะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะยังมีหุ้นหลงเหลืออยู่เนาะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เนาะหรือเข้าไปติดต่อได้ยังศูนย์ธุรกิจของเรานะคะทุกๆสาขาเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเนาะแล้วก็หากท่านใดที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะก็สิ้นปีของสิ้นปีของสหกรณ์นะคะก็จะมีการออกไปจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะกรณีที่เราได้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนเนาะเราก็ต้องร่วมทำธุรกิจขายหรือธุรกิจซื้อกับเราเนาะอย่างเช่นหน้าที่เราเกี่ยวข้าวหรือข้าวสดข้าวมะลิแห้งนะคะเมื่อท่านนำมาจำหน่ายที่สกต.เนาะเราจะมีการปันผลและเฉลี่ยคืนให้เนาะสำหรับสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับเราเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็ออกไปจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้เนาะก็มีบางท่านนะคะได้รับไปเกือบหลักหมื่นก็มีนะเพราะว่าเขานำข้าวเปลือกมาจำหน่ายให้กับเรานะคะเป็นข้าวมะลิสดเนาะก็ข้าวมะลิสดนะคะก็จะได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนเยอะเหมือนกันเนาะก็บางปีที่ผ่านมานะคะก็ได้รับประมาณ30บาทต่อ

ันถึง40บาทต่อตันเลยทีเดียวเนาะก็อย่าลืมนะคะหากท่านใดเป็นสมาชิกของสกต.แล้วก็อย่าลืมร่วมมาทำธุรกิจกับเรานะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าโรงสีของเรานะคะซึ่งจะนำผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกนะคะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารนะคะหรือเป็นข้าวสารนะคะพร้อมรับประทานที่ทำในแพ็กเกจรูปแบบสวยงามเนาะบรรจุในรูปแบบ1กิโลหรือครึ่งกิโล5กิโลนะคะซึ่งตัวนี้นำไปวางจำหน่ายอย่างห้างสรรพสินค้าหรือตัวแทนร้านค้านะคะก็จะมีการนำสินค้าของเราไปจำหน่ายนะคะหรือการสหกรณ์ต่างๆนะคะที่ทำธุรกิจเชื่อมโยงนะคะกับสหกรณ์นะคะเขาก็ได้นำผลผลิตข้าวเปลือกนะคะที่เรารับซื้อจากเกษตรกรนะคะซึ่งแปรรูปไปแล้วเป็นข้าวสารเนาะเขาก็นำไปจำหน่ายยังสหกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นหลายๆสหกรณ์เลยนะคะที่นำข้าวสารของเราไปจำหน่ายเนาะก็เป็นผลพลอยได้ที่เรารับซื้อข้าวจากเกษตรกรหรือสมาชิกของเรานะคะหากท่านใดมีข้าวเปลือกลงเหลืออยู่นะคะก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะอย่างศูนย์ธุรกิจ5ศูนย์ธุรกิจเนาะซึ่งเป็นข้าวที่เป็นเรื่องราวสตอรี่เป็นข้าวเรื่องราวที่เป็นข้าวจากพื้นแผ่นดินภูเขาไฟนะคะที่ดับสนิทไปแล้วเนาะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็กลิ่นที่รสสัมผัสไม่เหมือนข้าวชนิดอื่นหรือข้าวจังหวัดอื่นเพราะว่าเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นแผ่นดินภูเขาไฟซึ่งจะทำให้ข้าวหอมเป็นพิเศษเนาะเราก็สร้างเรื่องราวสตอรี่ขึ้นมานะคะซึ่งข้าวของเราตอนนี้นะคะก็เป็นที่นิยมสำหรับท่านที่เขานำไปจำหน่ายต่างจังหวัดหรือบางท่านที่ทานข้าวของเราโดยเฉพาะนะคะก็จะติดข้าวของเราเป็นพิเศษเนาะซึ่งก็จะมีการจำหน่ายแต่ละเดือนหรือมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเนาะหากท่านใดที่ฟังแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยากชิมหรืออยากซื้อไปลองนะคะก็สามารถถ้าเข้ามาสั่งซื้อได้ยังเพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีการจำหน่ายแค่ข้าวมะลิอย่างเดียวนะซึ่งตอนนี้เรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะเป็นโจ๊กพร้อมรับประทานนะคะซึ่งโจ๊กของเราตอนนี้เราทำมาเป็นโจ๊กรสหมูนะคะสามารถรับประทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะซึ่งรสชาติจะมีกลิ่นสัมผัสที่ไม่เค็มมากนะคะซึ่งมีส่วนผสมของหมูจะหอมในเรื่องของขิงนะคะหากท่านใดต้องการที่จะทานหรือเป็นมื้อเร่งด่วนนะคะก่อนที่จะไปทำงานหรือซื้อไปไว้ให้ลูกๆหลานๆทานก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะก็สามารถถ้าเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะจำหน่ายเพียง220บาทนะคะซึ่งบรรจุ32กรัมนะคะสามารถชงใส่น้ำร้อนนะคะภายใน2นาทีนะคะก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะถือว่าเป็นทางเลือกนะคะสำหรับมื้อเร่งด่วนนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะหรือต้องการตื่นเช้าไปทำงานนะคะก็สามารถทานโจ๊กของเราได้เช่นเดียวกันหรือซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะคะสำหรับผู้ป่วยหรือเด็กนะคะหรือไปเยี่ยมเป็นของฝากนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะคะที่สกต.ทุกๆสาขาเลยหรือสินค้าวางจำหน่ายที่ธกส.ทุกสาขาเป็นสินค้าบัตออลิตนะคะสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้นะคะมีสินค้าต่างๆจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเชื่อมโยงกาแฟนะคะหรือปลากระป๋องนะคะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็มีวางจำหน่ายนะคะก็ไปเลือกชมสินค้าได้เนาะหากท่านใดต้องการจะซื้อสินค้าตัวไหนนะคะหรือไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะยังเพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีบริการจัดส่งถึงที่นะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะก็มีบริการจัดส่งนะคะทางไปรษณีย์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีจำหน่ายแล้วหากท่านใดอยากลองอยากสัมผัสนะคะก็ไปซื้อได้นะคะหรือท่านใดอยู่ในเมืองนะคะอยากเข้าไปซื้อหรือไปเลือกชมสินค้าได้นะคะก็ไปได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะอยู่ตรงข้ามกับสุกี้ตีน้อยเลยนะคะหรือในเครือข่ายที่ตอนนี้ที่จำหน่ายนะคะก็จะมีร้านนะคะอาม่าหยกนะคะจะอยู่ที่ตรงใกล้ๆสถานีรถไฟนะคะก็มีโจ๊กของเราจำหน่ายนะคะหรือราตรีรีสอร์ทนะคะก็จะมีโจ๊กของเราไปวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะหรือต่างอำเภอก็หลักๆก็ธกส.ทุกสาขาค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้เนาะหากท่านใดฟังแล้ว
อยากนะคะไปอยากเลือกชมหรืออยากไปชิมก็สามารถไปชิมได้นะคะที่ศูนย์ธุรกิจของเราเนาะห้างศูนย์ธุรกิจเลยเนาะก็มีจำหน่ายแล้วนะคะหรือหากท่านใดอยากต้องการซื้อเหมานะคะเรามีราคาส่งให้เช่นเดียวกันซื้อไปจำหน่ายนะคะก็จะมีเหรียญราคาส่งให้เนาะสำหรับท่านใดที่อยากเป็นเครือข่ายนะคะจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์เนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะร่วมสอบถามหรือพูดคุยก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีราคาส่งให้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวนานะคะต้องการที่จะใช้ปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็หว่านข้าวไปแล้วบางท่านก็ยังไม่หว่านเนาะก็สกต.ของเราก็ยังมีโครงการนะคะสินเชื่อปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะให้สมาชิกนะคะก็หลักๆเลยก็จะเป็นการให้สมาชิกนะคะนำปัจจัยการผลิตของเรานะคะไปใช้ก่อนในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะเราจะให้เป็นปัจจัยการผลิตเนาะเป็นปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาป่าหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือสินค้าต่างๆนะคะสินค้าตามความต้องการของท่านสมาชิกนะคะก็สกต.ก็นำมาให้บริการนะคะจัดหาวัสดุต่างๆมาบริการให้แก่สมาชิกนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังได้ขยายโครงการนะคะก็มีโครงการที่เข้าร่วมตอนนี้ก็มีเกษตรกรบางท่านนะคะก็เลี้ยงหมูนะคะตอนนี้เราก็มีอาหารสุกรนะคะเข้ามานะคะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจเนาะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ปลอดดอกเบี้ย150วันหลังจาก150วันที่เราเข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้วเนาะเราจะมีการหากท่านใดที่ส่งชำระล่าช้านะคะเราก็จะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนดนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะหลักๆนะคะหากท่านใดที่เลี้ยงหมูนะคะครบกำหนดระยะเวลาการขาย3เดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะเมื่อถึงครบกำหนดระยะเวลาการส่งคืนแล้วก็ขายหมูเพื่อนำ เงินมาส่งคืนแก่สหกรณ์นะคะหรือหากท่านใดทำนาไปแล้วนะคะครบกำหนดการขายข้าวมะลินะคะมะลิสดนะคะก็ขายแล้วนะคะเมื่อท่านใด เป็นเข้าร่วมโครงการนี้กับสกต.อยู่แล้วแล้วนำข้าวเปลือกปัจจัยการผลิตนะคะมาจำหน่ายที่สหกรณ์นะคะก็จะมีส่วนลดให้สหกรณ์นะคะต่อกระสอบละ10บาทเนาะหากท่านใดนำปุ๋ยจากสหกรณ์นะคะยกตัวอย่างไปใช้20กระสอบนะคะเมื่อนำปัจจัยการผลิตมาขายที่สหกรณ์คืนนะคะก็จะมีส่วนลดให้สมาชิกนะคะต่อกระสอบละ10บาทนะคะเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะคะหากท่านใดฟังแล้วนะคะเข้าร่วมด้วยแล้วนำปัจจัยมาขายด้วยแล้วนะคะมีส่วนลดด้วยแล้วก็สนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้ยังเจ้าหน้าที่ได้ทุกๆอำเภอทุกๆสาขาเลยเพราะว่าเราเน้นการให้บริการปุ๋ยสมาชิกหลักๆนะคะซึ่งส่วนมากที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้นะคะสมาชิกก็ได้นำปัจจัยนี่ค่ะปุ๋ยนี่แหละค่ะไปใช้นะคะซึ่งปุ๋ยของเราก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากสหกรณ์จากสมาชิกนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ว่าแล้วนะคะผลปรากฏว่าเป็นข้าวที่ออกมาสวยมีน้ำหนักแล้วก็รวงดีนะคะก็เป็นปุ๋ยของต้นคูนตามเป็นปุ๋ยตาต้นคูนนะคะปุ๋ยมหาวงซึ่งตอนนี้เราก็มีโกดังนะคะก็โกดังกระจายสินค้าเนาะที่อยู่ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานี่แหละค่ะหากท่านใดต้องการจะซื้อเป็นเงินสดนะคะหรือจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีบริการนะคะแก่สมาชิกเนาะก็สามารถเข้าไปร่วมดูสินค้าหรือเข้าไปสั่งซื้อได้เนาะที่ศูนย์ธุรกิจสกต.ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาป่านะคะวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็สามารถซื้อทั้งเงินเชื่อแล้วก็เงินสดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากไว้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็พูดกันมาเยอะเนาะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

คะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในส่วนของเรื่องปุ๋ยนะคะคราวนี้นะคะก็เราจะมาเจาะลึกนะคะในการใช้ปุ๋ยนะคะเกษตรกรนะคะหลายท่านนะคะที่ซื้อปุ๋ยไปแล้วนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของเรานะคะก็แวะมาเล่าให้ฟังนะคะเอาปุ๋ยนะคะไปใส่ปุ๊บนะคะก็มีรู้สึกว่าข้าวเขียวทนนานนะคะแล้วก็ตั้งชันนะคะรับแดดดีมากนะคะพอถึงช่วงออกรวงนะคะรวงนี้นะคะก็เสมอกันเป๊ะเลยทีเดียวนะคะซึ่งทำให้น้ำหนักดีได้ผลผลิตที่ดีเต็มเมล็ดนะคะก็ใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ถูกวิธีนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าอย่างได้ปุ๋ยไปแล้วนะคะต้องทำอย่างไรถึงจะได้เมล็ดหรือผลผลิตข้าวที่ออกมานะคะได้น้ำหนักที่ดีนะคะก็เมื่อเราได้ปุ๋ยนะคะเราจะใส่พืชนะคะก็การใส่ปุ๋ยนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปหรือใส่น้อยเกินไปนะคะผลผลิตออกมาจะไม่ได้งอกงามตามที่เราคิดไว้นะคะการใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะความต้องการของพืชนะคะนอกจากจะไม่กินหมดแล้วนะคะยังระเหยทิ้งนะคะหรือรอยไปกับน้ำนะคะยังทำให้เรานะคะเกิดต้นทุนที่บานปลายนะคะการใส่ปุ๋ยถูกวิธีนะคะถูกสูตรถูกเวลาแล้วก็ถูกอัตรานะคะซึ่งพืชที่กำลังเติบโตนะคะแตกกอแตกใบต้องการสูตรไหนพืชช่วงไหนรับรวงรับผลนะคะต้องการสูตรแป้งหรือน้ำหนักสูตรไหนที่เราต้องเลือกใช้ให้ตรงอายุของพืชนะคะก็ควรใส่นะคะช่วงที่มีความชื้นกำลังดีนะคะไม่ใส่ตอนแดดที่แดดออกมากๆนะคะหรือใส่ตอนที่ฝนกำลังจะตกหรือฝนตกนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยไหลไปกับน้ำนะคะเมื่อการใส่ให้ถูกอัตรานะคะก็ใส่ให้พอดีกับสัดส่วนนะคะตามขนาดพื้นที่นะคะที่ต้องการนะคะประหยัดปุ๋ยแต่ได้ผลผลิตที่ดีนะคะถึงจะได้กำไรเนาะก็การที่เราได้ไปสัมผัสมาแล้วก็สมาชิกของสกต.บุรีรัมย์นะคะก็ที่ใช้ปุ๋ยนะคะตาต้นคุณของเราไปนะคะเราไม่ได้ขายที่หน้าร้านอย่างเดียวเนาะเรายังมีบริการนะคะหลังการขายเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่สกต.ของเรานี่แหละนะคะซึ่งลงเข้าไปนะคะให้ข้อมูลนะคะพี่น้องนะคะในแปลงที่ซื้อปุ๋ยของเราผลผลิตของเราไปนะคะก็ลงพื้นที่นะคะไปนะคะดูความเขาเรียกบริการหลังการขายนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปเนาะหากติดปัญหาเรื่องใดนะคะข้าวไม่ออกรวงหรือข้าวน้ำหนักไม่สวยนะคะก็สามารถแจ้งปัญหาเจ้าหน้าที่ได้เนาะหรือหากท่านใดต้องการที่จะใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการที่จะแนะนำให้สมาชิกของเรานะคะผสมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตนะคะเพียงแจ้งความประสงค์เข้ามานะคะหลักๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็มีการออกพื้นที่เป็นประจำทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามหน่วยอำเภอนะคะเขาก็จะมีการออกพื้นที่ไปดูนะคะสมาชิกที่ซื้อปุ๋ยของเรานะคะไปบริการหลังการขายเนาะหรืออยากได้สินค้าตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาอาจจะออกไปหรือติดมือนำไปให้เกษตรกรได้ด้วยเนาะเพราะว่าเคยมีกรณีที่สมาชิกซื้อปุ๋ยไปแล้วนะคะไม่รู้จะผสมสูตรไหนเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปสาธิตการผสมปุ๋ยให้ดูหรือบอกสูตรเคล็ดลับดีๆนะคะในส่วนของเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้อย่างไรให้ผลผลิตออกมางอกงามได้กำไรมากกว่าขาดทุนนะคะแล้วก็งบไม่บานปลายเนาะก็มีการผสมปุ๋ยนะคะอย่างถูกวิธีผสมปุ๋ยลดต้นทุนมาแล้วคำนวณอาจจะเอาสูตรนี้หรือสูตรนี้ไปผสมกันนะคะแล้วแต่เทคนิคบางคนบางท่านอาจจะมีส่วนสูตรตายตัวอยู่แล้วนะคะของการผสมปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็ได้เทคนิคจากเจ้าที่สกต.ไปเพิ่มเติมก็ทำให้ผลผลิตออกมางอกงามได้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากปุ๋ยแล้วก็ยังมียาป่าหากท่านใดที่ทุ่งนามีหญ้าเยอะหรือต้องการกำจัดนะคะสกต.บุรีรัมย์ของเราก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันหรือหากมีหญ้ามากวนใจนู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกันแต่หลักๆเลยก็จะเป็นการจำหน่ายปุ๋ยมากกว่านะที่สมาชิกหรือเกษตรกรสนใจนะคะสั่งซื้อหรือสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนำปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ก่อนเนาะเพราะว่าผลตอบรับนะคะก็มีทุกท่านเลยที่นำปุ๋ยไปใช้แล้วได้ผลตอบรับที่ดีซึ่งเราก็จำหน่ายมาแล้วหลายปีเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ก็สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็
เป็นร้านค้านะคะโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมาถึงนะคะวันที่25นี้ก็ร่วมให้ลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เนาะหากท่านใดที่เล็งสินค้าของสหกรณ์ไว้นะคะก็อยากซื้อสินค้าตัวไหนนะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเหมือนกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทย60-40นะคะก็เล็งสินค้าตัวไหนไว้หรือข้าวสารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกๆสาขาเลยนะคะเพราะว่าเราก็ซัพพอร์ตนะคะมีสินค้าที่เตรียมไว้นะคะที่คอยให้บริการไทยช่วยไทยเนาะก็หลักๆ ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสกต.ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือแม้แต่กระทั่งน้ำปลาน้ำปลาหอยปลาฮื้นหรือน้ำยาน้ำปลานะคะกาฟงกาแฟนะคะปลากระป๋องสินค้าเชื่อมโยงนะคะเราก็มีจำหน่ายนะคะขอให้บริการสมาชิกนะคะก็ฝากด้วยนะคะวันที่25นะคะก็อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยนะคะนี่นะคะก็หากท่านใดก็ต้องการข้อสารเนาะตอนนี้เราก็มีผลิตนะคะแล้วก็แปรรูปไว้เพื่อที่จะรอจำหน่ายให้แก่สมาชิกหากท่านใดที่รอไม่ไหวนะคะอยากซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ตรงศูนย์อาหารนะคะก็จะมีข้าวสารสกต.จำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือข้าวกล้องนะคะซึ่งก็มีวางจำหน่ายไปแล้วหากท่านใดที่ต้องการให้เราต้องการที่จะจัดกระเช้าหรือของชำร่วยมอบให้แขกผู้ใหญ่ในรูปแบบข้าวสารหรือตั้งแต่ข้าวสารเราทำจัดทำแพ็กเกจนะคะของชำร่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากได้รูปแบบแพ็กเกจในงบเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเป็นข้อสารของชำร่วยมอบให้แขกผู้ใหญ่หรือในเรื่องโอกาสงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรืองานขาวดำนะคะเราก็รับทำของชำร่วยนะคะในแพ็กเกจข้าวครึ่งกิโลหรือข้าว1กิโลหรือโจ๊กก็สามารถไปทำแจกในของชำร่วยได้เช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมนะคะหากท่านใดต้องการนะคะสินค้าของสหกรณ์นะคะต้องการจัดเป็นกระเช้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะหรืออยากได้ข้าวสารล้วนๆหรือสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้เนาะแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงที่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่ถ้าต่างจังหวัดนะคะก็จะมีการคิดค่าส่งตามจริงเนาะหากท่านใดอยากสั่งเพื่อส่งไปต่างจังหวัดให้ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักของเรานะคะก็สามารถสั่งได้นะคะก็จะมีการคิดค่าบริการตามอัตราส่งจริงนะคะหรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีลูกค้านะคะสั่งซื้อโจ๊กเข้ามานะซึ่งลูกค้าได้ชมโจ๊กผ่านรายการที่เราออกอากาศไปเนาะช่อง9นะคะที่เราออกอากาศผ่านรายการโจ๊กไปนะคะซึ่งมีการนำเสนอโจ๊กไปแล้วก็จะมีลูกค้านะคะที่ดูรายการนี้นะคะสนใจก็เขาก็แอดไลน์มาเพื่อสั่งซื้อโจ๊กของเราไปรับประทานนะคะผลปรากฏว่านะคะเป็นการตอบรับที่ดีนะคะก็จะมียอดขายเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโจ๊กของเรานะคะมีโซเดียมน้อยกว่าโจ๊กทั่วไปของท้องตลาดนะคะก็ทำให้รสชาติไม่เค็มมากนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็จะมีหมูเห็นได้ชัดนะคะก็จะมีส่วนผสมของขิงที่หอมนะคะเมื่อสัมผัสเข้าไปก็จะรู้สึกได้ว่ามันอร่อยนะคะก็สามารถมาซื้อได้นะคะหรือสั่งก็สามารถสั่งได้นะคะหากท่านใดมีข้อมูล อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์044690255หรือหากท่านใดนะคะต้องการที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะที่สกต.จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็จะขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเวลาเดิมเช่นเคยนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เปลี่ยนหมุนกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: มาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
9: นายสารพงษ์ไพศูนย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามผ่อนเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานพื้นผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
10: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายน้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช
5: ่
4: วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้
4: อ
5: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศบางคนบนโลกนี้มิถุนายนมินตราอินทิราเจ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยการประหยัดไฟประหยัดพลังงานที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีไปจนถึงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีค้องร้องข่าวเวลา 18:40 นาทีติดตามรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสบายสบายหลังข่าวเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 เปลี่ยนผิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพ์ปากกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:13 นาทีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะวันนี้รายการเพลงไทยสายยาแห่งความรักนะคะวันนี้ค่ะท่านอาจารย์ป๋องจตุรพัฒน์ติดภารกิจนะคะค่ะก็จะเป็นห่วงเป็นใยนะคะ1ชั่วโมงแห่งความสุขนี้อาจารย์จตุรพัฒน์ก็เลยบอกว่าคุณหมอมาช่วยจัดรายการให้ด้วยเนาะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทางบ้านนะคะได้มีความรักจากเพลงนะคะเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะเพราะในโลกที่วุ่นวายนี้ค่ะหมอพจนากรเงินนะคะเชิญทุกท่านนะคะได้กลับมาเรียกว่าดูแลตัวเองนะคะด้วยความรู้สึกว่าสุขภาพของฉันก็จะขึ้นอยู่กับร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจิตใจที่ดีงามและงดงามแล้วก็มีศิลปะแล้วก็มีสุนทรียะในหัวใจนั้นทำได้ไม่ยากค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเพลงทั้งหมดนะคะเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรเยอะแยะมากมายแต่คำว่าเพลงนั้นโดยเฉพาะเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะเรามีตั้งแต่เพลงรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นจนถึงปัจจุบันนะคะการที่เรามีดนตรีหรือมีเพลงเนี่ยก็มันจะทำให้เราเรียกว่ามีประโยชน์ทั้งหมดนะคะวันนี้ก็จะเชิญท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของการฟังเพลงด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณสวทนะ 0.75 แล้วก็ท่านฟังทางบ้านเลยค่ะมีรักแฟนเพลงของอาจารย์ป๋องจตุรพัฒน์ทั้งหมดเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาฟังแล้วก็เอาเพลงเป็นส่วนหนึ่งให้การดำเนินชีวิตทำให้จิตใจผ่องใสร่าเริงนะคะหมอก็จะมีเรื่องที่เล่าว่า10ข้อที่ได้จากการฟังเพลงนั้นน่ะจะมีอะไรบ้างนะคะท่านก็ได้รับทราบเองแหละเพราะพอฟังแล้วมันเปลี่ยนทันทีเลยประโยชน์ข้อที่1ก็คือว่าลดความเครียดและความวิตกกังวลค่ะท่านฟังค่ะประโยชน์ของดนตรีนี่จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเลยนะคะเนื่องจากดนตรีที่มันเลงนั้นนะคะทั้งเสียงสูงเสียงต่ำดนตรีเป็นความไพเราะสมูทเรียบง่ายแล้วก็มีผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงนะคะจังหวะโทนเสียงที่เหมาะสมนะคะจะกระตุ้นทั้งสมองและหัวใจเลยนะคะเสียงที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้สมองแล้วก็สู่ภาวะสมดุลค่ะรู้สึกสงบแล้วก็มีความตึงเครียดคลายหายไปนะคะคลายความกังวลได้อย่างดียิ่งและยังช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะค่ะฟังก่อน3เพลงนะคะค่ะ

ค่ะรายการนะคะเพลงไทยสายใยแห่งความรักนะคะหมอพจนากรเงินนะคะจัดแทนอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำซึ่งท่านมีภารกิจไปประกวดระดับประเทศนะคะได้รับคัดเลือก20คนของการท่องเที่ยวนะคะเพราะอาจารย์กำลังเดินทางนะคะแล้วก็ไปประกวดเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยแหละค่ะเรียกว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความสามารถ

การไปปฏิบัติธรรมก็จะต้องบอกว่าเจริญสติอาจารย์ไพศาลวิสาโลว่าเจริญสติอยู่กับลมหายใจหรือกิจกรรมที่ทำนะคะห้ามคิดมากความคิดจะส่งผลไปเยอะทั้งบวกและลบนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวัดสุขโตก็ให้เรารู้สึกตัวกำลังเดินกำลังทำอะไรแล้วมันก็จะผ่องใสเลยนะคะแล้วขณะนี้เราก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังฟังเพลงอย่างไพเราะนะคะประโยชน์ก็คือพอเราฟังเพลงก็มันจะช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านก่อนนอนก็จะมีเพลงฟังนะคะเดี๋ยวนี้ TikTok อะไรเยอะแยะมากมายประโยชน์ของการฟังดนตรีก็คือส่งผลต่อการนอนหลับและการผ่อนคลายนะคะโดยสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับจากร่างกายเราไม่ได้อยู่ในสภาวะผ่อนคลายนะคะถึงแม้สมองจะสั่งการให้ต้องนอนหลับแต่ถ้าร่างกายยังตึงเครียดไม่สามารถที่จะนอนหลับได้สนิทก็ถึงขั้นนอนไม่หลับเลยดนตรีเป็นตัวช่วยทำให้เกิดการนอนหลับได้ดีนะคะแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะจนสามารถนอนหลับได้เร็วขึ้นและหลับสนิทตลอดคืนเลยค่ะฟังเพลงต่อไปเลยค่ะ

ค่ะเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักนะคะวันนี้แพทย์หญิงพจนาของเงินนะคะมาจัดเพลงนำเพลงไพเราะทั้งหมดนะคะตั้งแต่รุ่นแรกมาถึงรุ่นปัจจุบันนะคะเพลงความไพเราะของเพลงจะยังคงคู่อยู่นะคะคู่โลกอ่ะคู่เมืองไทยอ่ะแล้วก็คู่ไปตลอดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักนะคะเพลงที่ไพเราะนี้ก็ต้องฝากเจเนอเรชันรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะท่านจะเป็นอาจารย์ทั้งหมดนะคะค่ะนำไปเปิดให้ลูกศิษย์ฟังนะเด็กๆนะคะเพราะเพลงทำให้เกิดความไพเราะอันที่หนึ่งคือมีลดความเครียดความวิตกกังวลนะคะอันที่สองก็ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะฟังแล้วมีความสุขข้อที่สามคือกระตุ้นความทรงจำหลายคนอาจจะคิดว่าบางเพลงเนี่ยความทรงจำเก่าๆจะผุดขึ้นมาเลยนะคะอย่างสมมติเพลงถ้าฉลองกับมหาชัยนี่นะคะหมอเคยไปหาเพื่อนที่มหาชัยเราไปปั๊บไปถึงโอ้โหนึกถึงภาพชรินนั่งร้องเพลงเลยค่ะถ้าฉลองกับมหาชัยนะมองเห็นภาพเลยผุดขึ้นมาเนี่ยก็มีความรู้สึกประทับใจแล้วเรามีความสุขจากการได้เห็นเมืองไทยมีแต่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเลยนะคะค่ะการฟังเพลงกระตุ้นความทรงจำความรู้สึกนี้เกิดจากสมองส่วนที่ประมวลผลเสียงดนตรีมีการเชื่อมโยงกับสมองส่วนที่จัดเก็บความทรงจำนะคะนอกจากนี้เพลงก็จะเป็นเครื่องช่วยจำทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเช่นเพลง ABC ที่สอนเด็กๆนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถจดจำข้อมูลได้ง่ายแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ของดนตรีที่ช่วยกระตุ้นความทรงจำของเราให้ได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะจำอะไรได้เลยนะคะข้อที่4ก็คือการเพิ่มสมาธิในการทำงานหรือการเรียนนะคะดนตรีกับจังหวะไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายนะคะจะช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานหรือเรียนได้เช่นกันโดยเฉพาะเปิดเพลงเบาๆในขณะที่ทำงานเนาะมีเครียดนิดหน่อยแต่พอเพลงเบาๆเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สมองทรงจำได้ดีค่ะโดยเฉพาะเนื้อเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องเช่นเพลงคลาสสิกทั้งหลายฮะเพลงในแนวแบบทั้งหลายนะจังหวะสม่ำเสมอโทนเรียบเลยเข้าสมองสู่โหมดโฟกัสประโยชน์การฟังเพลงก็ทำให้เราได้ใจนิ่งจดจ่อกับงานที่ทำสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมจดจ่อในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะและข้อที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือการฟังเพลงช่วยลดอาการซึมเศร้าเลยนะคะการฟังเพลงจะช่วยบำบัดบรรเทาอาการเครียดรวมถึงภาวะซึมเศร้าได้เพราะว่าองค์ประกอบของดนตรีทั้งจังหวะทำนองและโทนเสียงเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกถ้าเราฟังเราก็จะรู้สึกว่าจังหวะเร็วๆก็สดชื่นสนุกสนานนะเช่นเพลงสุกันเธอเราเนี่ยโหสนุกมากเพลงแอโรบิกของพวกหมอที่เต้นก็สนุกมากเลยกระปี้กระเป๋านะคะขณะที่ดนตรีจังหวะช้าก็ผ่อนคลายลดความเครียดช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบได้เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการการพักใจได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นลดอาการซึมเศร้านะคะเพลงเร็วเต้นแอโรบิกหาแล้วก็เพลงที่สงบเงียบก็พักใจทำให้หายลดอาการซึมเศร้าได้นะคะฟังเพลงก่อนนะคะ

จะไปหาเธอทันทีทันใดนะคะโอ้โหส่งเพลงไปจากน้องเต้นะคะเพลงของพี่เบิร์ดสุดยอดเลยไปถึงบ้านทุกท่านแล้วใช่ไหมคะโอ้เป็นอย่างไรคะรายการเพลงไทยแสงความสายใยแห่งความรักส่งความรักไปถึงบ้านด้วยเสียงเพลงนะคะถึงท่านผู้ฟังทุกท่านที่บ้านนะคะแฟนเพลงของสวทมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังรายการวิทยุทางสวทร 1.75 เพราะจะกระตุ้นให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงและมีพลังนะคะค่ะในด้านความรู้สึกว่าประโยชน์ของการฟังเพลงมีเยอะมากประโยชน์ของฟังวิทยุมีเยอะและประโยชน์ของการฟังเพลงเนี่ยมีเยอะยิ่งเลยนะคะจะกระตุ้นให้รู้สึกกระฉับกระเฉงมีพลังบางครั้งการได้ยินเพลงเร็วสนุกระหว่างออกกำลังกายทำให้มีพลังใจขึ้นมาเหนื่อยน้อยมีพลังขยับตัวต่อไปเพราะจังหวะของเพลงสนุกนะคะท่านคงได้เห็นนะคะที่สวนลุมมีนักเต้นโอ้โหแอโรบิกเยอะมากเลยเต้นตามมีทั้งเพลงทั้งจังหวะนะมีทั้งต่างชาติมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะนั้นคือประโยชน์ของดนตรีนะที่เข้ากับจังหวะนะคะค่ะประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวร่างกายออกแรงตามจังหวะดนตรีเบี่ยงเบนความสนใจเหนื่อยแสนเหนื่อยเบื่อแสนเบื่อนะคะพอไปเจอพวกเจอกิจกรรมที่เหมาะนะจะสร้างพลังใจความรู้สึกกระฉับกระเฉงให้มีพลังยิ่งขึ้นนะคะภาษาก็บอกว่าทำให้มีทางการแพทย์ก็เอนโดฟินหลังทำให้เรากระฉับกระเฉงสามารถที่จะมีพลังที่ก้าวเดินต่อไปนะคะอย่างนั้นก็ขอเรียกว่าให้ทุกท่านเลยนะคะออกกำลังกายฟังเพลงนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยนะคะประโยชน์ต่อไปคือช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะประโยชน์การฟังเพลงสร้างบรรยากาศที่ดีเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกรอบตัวให้สนุกสนานตามประเภทนะบรรยากาศก็ผ่อนคลายด้วยมีสมาธิด้วยสนุกด้วยนะคะต่อไปก็คือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อันนี้ค่ะอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสมองเราได้มีเพลงใหม่ๆฟังนะฮะเพลงของวัยรุ่นใหม่ๆก็เพราะเลยค่ะฟังแล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดนะคะเมื่อเวลาเราเจ็บปวดเราสามารถใช้ได้ทางการแพทย์นะคะเบี่ยงเบนความเจ็บปวดไปนะคะฟังเพลงเนาะทำให้เรียกว่าสารเอนโดฟินหลั่งสารแห่งความสุขช่วยลดความเจ็บปวดนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือเสริมสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองนะคะค่ะมีสไตล์ความชอบนะคะแต่ละคนแต่ละสไตล์เราเปิดเผยร่าเริงเข้าสังคมก็จังหวะเร็วสดใสเต้นได้สนุกสนานนะคะถ้าแจ๊สคลาสสิกก็ไพเราะนะแล้วก็คนที่ชอบเพลงที่ชอบเต้นก็ได้ฮิปฮอปก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็สรุปว่าเพลงไทยสายใยแห่งความรักนั้นมีประโยชน์มากมายนะคะแก่ชีวิตของเรานะคะทำให้จิตใจเราเบิกบานนะคะรับแสงอรุณแต่เช้าจนถึงเย็นและมีพลังก้าวเดินต่อไปฮะหมอพจนาและอาจารย์ป๋องนะคะและรายการเพลงไทยสายใยความรักจากสวทส่งพลังใจไปถึงทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราจากกันตรงนี้นะคะฟังเพลงต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
8: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปเลยไม่ต

การเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวท.สวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และ สวท.ยโสธร

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
4: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
3: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอ้ย
4: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24โซโมง
3: ป้าขึ้นมาดีแท
4: ้ฮับหูถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: เอ้ยๆจะหูจักสิทธิ์บัตรท้องบ
4: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
3: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
4: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
3: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท้องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
4: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท้องกับสายด่วน1330 1330 1330
3: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท้องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

0: เอื้อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เซกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือมาดีแท
1: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลัก

0: ื่อยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรทองบ
1: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วเขาสิงหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิร์ดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เซกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0: ื่อยๆเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิ์การรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
11: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
12: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรกินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอัชยนต์กล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วแซ่วทุกการเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวท.สวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร 90

0: ไม่ว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
1: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
0: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาทอ
1: ย่าชะล่าใจ
0: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
2: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
3: ่เซกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
2: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยละเอ้ย
3: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
2: ป๊าดคือมาดีแท
3: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
4: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2: เอ้ยจะหูจักสิทธิ์บัตรท้องบ
5: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
2: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
5: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
2: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท้องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
5: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท้องกับสายด่วน1330 13301330
2: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท้องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
4: ้สายด่ว

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ละเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดขึ้นมาดีแท
1: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: เอ้ยจะหูจักสิทธิ์บัตรทองบ
3: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
3: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
3: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นล่ะถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิ์การรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยละเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลั

0: ื่อยเอื้อยจะหูจักสิทธิ์บัตรท่องบอ
1: หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
1: อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบอคือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบอว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอาอีหลีบอข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิร์ดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิ์การรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดขึ้นมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงาน

0: ื่อยเอื่อยจะหูจักสิทธิ์บัตรทองบอ
1: หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
1: อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบอคือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบอว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอาอีหลีบอข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิร์ดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิ์การรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ไถเทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: จ จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
14: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
15: นายประชุมดวนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับรายการที่เราจะนำเรื่องสั้นวรรณกรรมต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อาจารย์มาเล่ากันในรูปแบบของการนำเรื่องสั้นมาอ่านให้ฟังดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เราได้รับอนุญาตให้นำเสนอผ่านรายการนะครับร้อยเรื่องมาเล่านั้นในช่วงนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอเรื่องที่เกี่ยวกับผีนะฮะสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้แต่ฟังคำบอกเล่ามานะครับบางคนก็ได้เจอแค่เห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงเป็นดวงเป็นคนเป็นอะไรซึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับบางคนก็ได้เห็นถึงขนาดว่าได้มาคุยกันออกรถออกชาติมากได้มาเจอกันในเวลากลางคืนได้มาปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะแบบนั้นแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะได้ยินแค่เสียงอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นเรื่องที่ผมนำเสนอให้ฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าผู้คุ้มครองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเล่าที่มีคนมาเล่าให้ท่านทอเรียนพิบูลฟังเหมือนกันท่านทอก็นำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมาในกฎแห่งกรรมนะครับเท่าที่ไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยจะไปเจอเลยอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่ามาเข้าสิงประมาณนั้นนะแต่ว่าในตอนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยเหมือนไปเจอเลยอะแล้วก็ท่านก็มาคุ้มครองมีอภินิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะบอกเลยว่าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรขนาดผู้เขียนเองซึ่งไปเรียบเรียงจากคนที่เล่าให้ฟังมาอีกครั้งนึงแล้วมาเขียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนอ่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มีมากกว่าสิ่งเร้นลับนะมันมีความเป็นกฎธรรมชาติมีเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ยมาแทรกอยู่ในเรื่องด้วยเรื่องผู้คุ้มครองจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันในวันนี้นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผู้คุ้มครองไปติดตามกันครับ

วันหนึ่งเพื่อนที่รักใคร่มาจากต่างจังหวัดได้มาเยี่ยมเยือนสนทนาถามถึงทุกสุขฐานะเพื่อนเก่าแก่นานๆจะได้มีโอกาสพบปะกันสักครั้งเรามีเรื่องสนทนากันมากเพราะเราไม่ได้พบกันนานเมื่อได้เวลาจวนเที่ยงเราจึงได้ชวนกันไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งเมื่อสั่งอาหารแล้วเราก็ยังมีเวลาสนทนากันในเรื่องต่างๆไม่รู้จักจบสิ้นตอนหนึ่งเพื่อนได้บอกว่าญาติของผมคนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์มหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกมากพิลึกจริงๆยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วญาติของผมคนนี้เป็นลูกของอาจะนับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมแต่เป็นคนดีมากมีศีลมีสัตว์เรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นเล่ากันมาหลายทอดผมก็ยังสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวผมเองจะเชื่อหรือไม่เพราะเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้บางครั้งก็ต้องเชื่อจะเชื่อก็ไม่ได้จะเชื่อมากนักก็ไม่ได้ฉะนั้นผมจึงเดินสายกลางๆเลือกเชื่อเป็นเรื่องๆไปก่อนเชื่อก็ต้องพิจารณาดูผู้ประสบการณ์นั้นเป็นคนชนิดใดมีความประพฤติอย่างไรมีประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ในเรื่องหรือไม่น้ำหนักของเรื่องเชื่อถือได้ไหมเพราะเรื่องเหล่านี้พิสดารจะเอาหลักและเหตุผลไม่ค่อยได้ถ้าเราได้ประสบกับตัวเองเห็นกับตาได้ยินกับหูเราก็เชื่อแต่ถ้าเราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาอาจจะไม่เชื่อเช่นเดียวกับเราไม่เชื่อเขาเพราะเป็นสมัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบพิภพและกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปสู่ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์อื่นๆแล้วก็น้อยคนนักที่จะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเขามองข้ามไปหมดเพราะเห็นเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เหลวไหลไม่สนใจเพราะเป็นสมัยมีเหตุมีผลข้าพเจ้าถามว่าเรื่องเหลวไหลนี้เห็นจะเกี่ยวกับวิญญาณและเรื่องพูดผีปีศาจใช่ไหมเพื่อนตอบว่าถูกแล้วที่ผมพูดนี่หมายถึงวิญญาณมีอภินิหารแปลกประหลาดมหัศจรรย์ข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อและสนใจมากเพราะผมกำลังศึกษาอยากทราบถึงเรื่องวิญญาณและการตายแล้วเกิดและวิญญาณต่างๆที่มีฤทธิ์เดชอภินิหารแตกต่างกันและอยากทราบถึงผู้ที่จะจากโลกมนุษย์นี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างความเป็นอยู่ผิดกับโลกมนุษย์อย่างไรบางครั้งในความฝันผมเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วเมื่อนึกได้ก็รีบถามถึงเวลาตายรู้สึกอย่างไรบ้างและความเป็นอยู่ในปรโลกเป็นอย่างไรทั้งผมก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องชนิดนี้มาหลายครั้งล้วนแต่ลึกลับอภินิหารชนิดที่จับเหตุผลต้นปลายไม่ได้บางครั้งก็น่าตื่นเต้นบางครั้งก็น่าพิศวงงงงวยแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์ด้วยกันมากคนก็ดีต่างก็รู้กันอยู่แต่ในหมู่คณะที่สนใจเท่านั้นว่าโลกยังมีสิ่งลี้ลับและอภินิหารมหัศจรรย์มีจริงในยุคปัจจุบัน

ูแล้วว่าหากผมจะนำมาเขียนขึ้นก็กลัวตัวเองจะเสียผู้เสียคนฉะนั้นผมจึงต้องพิจารณาดูความรู้สึกของบุคคลทั่วๆไปเพราะเราจะเอาความรู้สึกของคนส่วนน้อยรู้เห็นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจริงบางเรื่องก็เขียนขึ้นไม่ได้เพื่อนฟังดูแล้วก็หัวเราะถามว่าเสียผู้เสียคนอย่างไรเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงผมยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าต้องถอนหายใจแล้วตอบว่าก็เรื่องจริงแต่หาคนเชื่อยากเพราะคนเราส่วนมากยังปรับปรุงความรู้สึกเข้าไม่ถึงในเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์เหล่านี้เพราะยังอยู่เหนือความรู้สึกของคนส่วนมากยกตัวอย่างสมมติเช่นเดียวกันกับสมัยปู่ย่าของเราสมัยนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าต่อไปเขาจะส่งคนไปลงดวงจันทร์คนสมัยนั้นเขาไม่เชื่อแล้วกลับหัวเราะเยาะเกิดสงสัยว่าไอ้นี่มันสติสตังยังดีอยู่หรือบ้าไปแล้วถ้าเราไปอ้างโน่นอ้างนี่อยู่คนเดียวเมื่อคนอื่นไม่มีใครเขาเชื่อเราแล้วเขาก็พากันเหมาให้เราเป็นบ้าเสียสติคราวนี้เราก็เกิดสงสัยตัวเราเองว่าเราเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนเขาว่าเราเป็นบ้าเรามัวสงสัยตัวเราเองแล้วก็เสียผู้เสียคนเพราะความจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพอที่จะเปิดเผยให้เห็นจริงจังเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นไปได้เท่านั้นเรื่องวิญญาณก็คงมีผู้พิสูจน์วันหนึ่งในอนาคตเพื่อนที่ฟังแล้วก็พยักหน้านิ่งใช้ความคิดครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าผมคิดว่าอยากจะให้ญาติของผมมาพบกับคุณเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเพื่อคุณจะได้พิจารณาดูเองว่าเห็นสมควรอย่างไรบ้างผมรับรองว่าญาติคนนี้เป็นคนดีมากถ้าไม่ดีคงตายโหงไปนานแล้ว

จากนั้นต่อมาประมาณเดือนเศษเพื่อนก็ได้พาชายคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าก็รู้สึกชอบก่อนแล้วเมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักและได้สนทนากันก็รู้สึกว่าชายผู้นี้มีอัจฉริยะดีทั้งกิริยาท่าทางพูดจาเป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นที่น่าคบหาสมาคมจึงคิดว่าชายผู้นี้บุคลิกลักษณะสมกับเพื่อนได้ยกย่องว่าเป็นคนดีเมื่อได้สนทนากันพอสมควรก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิทสนมแล้วชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนักผมได้ขับรถอยู่บนท้องถนนจากจังหวัดผ่านจังหวัดเวลานั้นอายุของผมกำลังเข้าเบญจเพสการขับรถเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงคนเดียวในยามค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกเหงาทำให้คิดว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยก็จะดีจะได้คุยกันแก้เหงาคืนนั้นอากาศออกจะเย็นและฝนก็ตกเป็นฝอยทำให้ถนนชื้นแฉะผมกำลังคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องทันใดนั้นสายตาผมดูไปข้างหน้ารถไกลออกไปเท่าที่ไฟใหญ่น่าจะส่องถึงผมมองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังเดินหันหลังมุ่งตรงไปข้างหน้าสวมเสื้อแบบชาวนานุ่งกางเกงครึ่งท่อนเดินอยู่กลางละอองฝนผมเกิดความสงสารขึ้นมาที่แกต้องเดินตากฝนเพราะทางระยะนี้ห่างไกลจากหมู่บ้านมากคิดว่าเราควรจะสงเคราะห์รับแกขึ้นรถไปส่งยังจุดหมายปลายทางของแกคงจะไม่ไกลนักเพราะไปทางเดียวกันเมื่อคิดแล้วผมเร่งรถไปจนทันร้องบอกว่าคุณจะไปไหนขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งอย่าเดินตากฝนเลยเมื่อแกเหลียวหน้าหันมาดูผมก็เห็นหน้าถนัดเป็นชายแก่ๆ แต่สิ่งที่แปลกก็คือผมเห็นขนคิ้วสองข้างของแกไม่เหมือนกันเพราะข้างหนึ่งหงอกขาวและอีกข้างหนึ่งยังดำแกหยุดหันมาถามว่าเรียกข้าเหรอผมรีบเปลี่ยนคำแทนชื่อตามอายุบอกว่าครับเชิญคุณลุงขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งแล้วผมก็เอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้แกรีบขึ้นมาเมื่อแกขึ้นมานั่งเรียบร้อยผมก็ปิดประตูรถเข้าเกียร์เดินทางต่อไปทันใดนั้นชายชราพูดขึ้นว่าเอ็งนี่มันใจดีจริงว่ะที่มีแก่ใจหยุดรับคนแก่อย่างข้าพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจฟังแล้วรู้สึกพิกลแต่ผมก็ไม่สนใจจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมเดินทางมาคนเดียวจะได้คุณลุงเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางวันหน้าวันหลังผมอาจต้องพึ่งคุณลุงก็ได้เสียงชายชราหัวเราะในลำคออย่างชอบใจพูดว่าจริงๆเองมันคนซื่อใจดีข้าชอบเองแล้วก็หัวเราะต่อไปทำให้ผมนึกในใจว่าชายสูงอายุผู้นี้เป็นใครกันนะดูท่าทางพูดจาคล้ายกับผู้มีอำนาจแม้จะใช้คำพูดอย่างชาวบ้านชนบทธรรมดาของผู้เฒ่าที่ใช้คำพูดกับลูกหลานแต่ผมก็ไม่ถือสาอะไรในคำพูดตรงไปตรงมาของแกนึกว่าผู้เฒ่าสูงอายุชั้นปู่ชั้นตาเราควรให้ความเคารพเพราะอายุเราก็รุ่นลูกหลานของแกคิดแล้วก็มีความสบายใจเมื่อผมหยิบซองบุหรี่เปิดออกมายื่นให้แล้วบอกว่าคุณลุงเชิญสูบบุหรี่สิครับเสียงชายชราหัวเราะและพูดว่าข้าไม่สูบยาหรอกโว้ยเองสูบของเองได้ตามใจผมจึงพูดว่าผมต้องขอโทษด้วยที่คุณลุงไม่ชอบผมก็ยังไม่สูบเหมือนกันพูดแล้วผมก็ปิดซองบุหรี่เก็บใส่กระเป๋าเสียงชายชราพูดว่ารถของเองมันไม่สวยเหมือนรถคนอื่นเขาแต่เองมันใจดีใช้ได้พูดแล้วก็หัวเราะชอบใจผมจึงได้ตอบว่าจริงครับลุงรถของผมรูปร่างไม่สวยเพราะเป็นรถรุ่นเก่าแต่มันก็ซื่อสัตย์ดีไม่เคยเสียกลางทางเลยครับผมวิ่งได้ตลอดคืนตลอดวันขอเติมน้ำมันอย่าให้มันหมดถังเท่านั้นเสียงชายชราหัวเราะชอบใจพูดว่าเองมันดีแต่ข้าขอเตือนเองอย่าประมาทของอะไรมันไม่แน่นอนพลางชี้มือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าโน่นถึงหัวดงตรงต้นไม้ใหญ่มากๆเองหยุดรถข้าจะลง
เมื่อรถมาถึงต้นไม้หนาทึบตามชายชราบอกผมก็หยุดรถเอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้ชายชราลงเมื่อแกลงจากรถแล้วก็ร้องบอกว่าข้าไปก่อนนะโว้ยถ้าเองมาแถวนี้นึกถึงข้าบ้างนะแล้วแกก็หัวเราะอย่างน่ากลัวผมก็ได้แต่รับปากว่าครับคุณลุงแล้วก็ยกมือไหว้แต่ชายชราไม่ได้หันมามองแกรีบก้มหน้าหันหลังเดินดุ่มๆเข้าไปในดงไม้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เย็นจับใจผมก็ไม่ได้ถามชื่อชายชราผู้นั้นและแกก็ไม่ได้บอกคงจำได้แต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแกเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็นั่งมาในรถคนเดียวคิดอะไรต่ออะไรตลอดทาง

ายหลังต่อมาอีกหลายเดือนผมก็ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปในเส้นทางสายนี้อีกและคราวนี้ก็ไปคนเดียวเช่นกันการเดินทางไปถึงแถวนั้นก็เป็นเวลาดึกมากผมก็อดคิดถึงชายชราไม่ได้นึกถึงคำพูดของชายชรานึกถึงเสียงหัวเราะคล้ายคนเสียสติและเยือกเย็นของแกแล้วก็อดนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคืนนั้นผมขับรถใช้ความเร็วสูงเวลานั้นมีผมคนเดียวและรถคันเดียวในท้องถนนในยามดึกเพราะไม่มีรถตามหลังและรถสวนทางมาในความสงัดอากาศเยือกเย็นทำให้ผมเร่งความเร็วตลอดเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่ได้นึกได้ฝันว่าอากาศเยือกเย็นยามดึกเช่นนี้จะเกิดอุบัติเหตุยางล้อหน้าซึ่งไม่เคยมีวี่แววว่าชำรุดเลยก็เกิดระเบิดดังปังเสียงสนั่นหวั่นไหวล้อหน้าซึ่งยางนอกยางในเสียหายใช้ไม่ได้หมดลมอย่างกระทันหันรถก็สายไปมาพวงมาลัยสั่นผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่เพราะยางเส้นที่ระเบิดนั้นไม่มีลมสะบัดตามล้อที่หมุนผมไม่สามารถจะบังคับพวงมาลัยไว้ได้ตามปกติรถหันตัวหมุนขวางถนนหน้ารถกำลังจะวิ่งพุ่งดิ่งลงไปตกข้างถนนสติผมยังดีคิดว่าถ้าผมเหยียบห้ามล้อรถจะต้องคว่ำก่อนตกถนนไฟหน้าฉายไปทางข้างถนนผมใจหายหมดนึกภาวนาถึงคุณพระอยู่ในใจและคิดว่าถ้าไม่ตายก็ต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลแน่ทันใดนั้นในนาทีสุดท้ายความสว่างของไฟหน้าทำให้ผมมองเห็นชายชราจำได้เพราะคิ้วข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำพอดีแกยืนขวางหน้ารถริมขอบถนนใช้มือดันรถไว้ไม่ให้ตกตาผมไม่ฝาดสติผมยังดีผมต้องร้องตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวรถจะชนแกตกถนนตายว่าคุณลุงหลีกเร็วประเดี๋ยวรถชนตกถนนแต่แล้วผมก็ได้ยินชายชราหัวเราะอย่างเยือกเย็นอย่างเคยได้ยินในยามดึกสงัดพลางร้องบอกว่าเอ็งจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงคนอื่นอีกนี่แล้วก็หัวเราะตามเคย

ต่อจากนั้นผมก็หมดความรู้สึกเพราะสิ้นสติรู้สึกลางๆเหมือนหัวพุ่งเข้าชนของแข็งอย่างแรงแล้วสลบไปทั้งที่มีพวงมาลัยค้ำตัวอยู่จะชนได้อย่างไรผมก็อธิบายไม่ถูกว่าพอรถวิ่งไปจดขอบถนนก็หยุดอย่างกระทันหันผมไม่ทันได้ระวังตัวหัว

ากินบินผ่านไปส่งเสียงร้องในอากาศเสียงไก่ขันมาจากที่ไกลๆผมค่อยๆรู้สึกตัวคล้ายเหมือนตื่นจากนอนหลับธรรมดาอากาศเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแต่ก็ยังจำเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นตกใจที่สุดในชีวิตเหมือนตื่นจากฝันร้ายสู่ความรู้สึกปกติเมื่อผมลุกขึ้นเปิดประตูรถเดินออกมารู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนปกติธรรมดาไม่รู้สึกเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งผมมองเห็นชาวบ้านหลายคนมามุงล้อมดูรถของผมก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวเมื่อได้ยินการพูดจาและท่าทางของชาวบ้านเหล่านั้นทำให้ผมพิศวงประหลาดใจคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นว่าเมื่อคืนกูได้ยินเสียงเหมือนปืนใหญ่กูรีบวิ่งมาดูนึกว่าอย่างไรก็คงเกิดเรื่องรถยนต์คงชนกันหรือไม่ก็คงตกถนนแต่กูวิ่งมาถึงก็เห็นรถยนต์อยู่อย่างนี้มันแปลกโว้ยอีกนิดเดียวมันก็จะตกถนนอยู่แล้วแต่ไม่ยักกระตกว่ะอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าคนมันยังไม่ถึงที่โว้ยถ้าคนถึงที่ป่านนี้เน่าไปแล้วกูว่าอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้เสียงระเบิดกูก็รีบวิ่งมาดูเหมือนกันแต่กูเห็นว่ารถไม่เป็นอะไรกูยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่รอบๆ รถเมื่อเห็นว่ามันไม่เป็นไรกูก็เลยกลับบ้านเมื่อฟังชาวบ้านพูดกันแล้วผมก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นผมมาคนเดียวแต่ชาวบ้านมองเห็นมีคนเดินรอบๆ รถมันจะเป็นจริงไปได้หรือเมื่อผมสงสัยจึงได้สนทนากับชาวบ้านดูว่านี่พี่ชายอยู่บ้านแถวนี้หรือเมื่อคืนได้ยินเสียงและเห็นอะไรบ้างชายในกลุ่มคนหนึ่งตอบว่าจ้ะพวกเราอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนนี้พวกเราได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนปืนใหญ่จึงวิ่งมาดูเห็นรถไม่เป็นอะไรเลยเห็นนายนอนอยู่ในรถแล้วเพื่อนของนายอีกคนหนึ่งเดินอยู่รอบๆ รถฉันเห็นแล้วเลยกลับไปนอนผมรีบถามต่อไปว่าพี่ชายวิ่งมาทำไมดึกๆแล้วเห็นคนเดินรอบรถนั้นรูปร่างอย่างไรชาวบ้านผู้นั้นตอบว่าเราวิ่งมาดูเผื่อว่ามีรถชนกันหรือรถคว่ำตกถนนถ้ามีคนบาดเจ็บล้มตายเราก็จะช่วยกันส่วนเพื่อนของนายหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาผมได้ฟังแล้วยิ่งสงสัยหนักขึ้นจึงบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่าฉันมาคนเดียวฉันสลบไม่ได้สติอยู่จนกระทั่งเช้าที่พี่ชายเห็นคงจะเป็นพวกชาวบ้านแถบนี้กระมังชายชาวบ้านผู้นั้นร้องบอกว่าไม่ใช่พวกเราแน่ๆคราวนี้ผมสังเกตเห็นเมื่อแกพูดแล้วก็ชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือเรือนทองของผมอย่างเสียดายแต่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้จึงถามชาวบ้านว่านี่พี่ชายรู้จักชายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำอายุราว80ไหมแต่ท่าทางยังแข็งแรงว่องไวเหมือนคนอายุ40แต่หน้าแก่มากแล้วชาวบ้านในกลุ่มนั้นรู้สึกทึ่งมากแล้วบอกว่าคนแก่รูปร่างที่ว่านี้พวกบ้านเราไม่มีเห็นมีแต่ตากงอายุราว80ต้องถือไม้เท้ายันตัวจะก้าวทีละก้าวก็ลำบากไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วคงอยู่แต่ในบ้านรูปร่างอย่างที่บอกไม่เห็นมีผมจึงบอกต่อไปว่าลักษณะของชายแก่ที่ฉันพูดนี่ผิดกว่าคนอื่นคือคิ้วข้างหนึ่งขาวอีกข้างหนึ่งดำจำง่ายเมื่อคืนแกยังมาที่นี่ผมยังไม่ทันพูดจบชายกลุ่มนั้นก็อ้าปากตาโตร้องขึ้นว่าฮะนั่นเจ้าพ่อปูนี่อีกคนหนึ่งทำท่าขนลุกทั้งตัวลูบคลำแขนแล้วดึงผ้าขาวม้าที่ห่มตัวอยู่ดึงกระชับให้แน่นรัดตัวขึ้นกิริยาแสดงว่าไม่สบายใจด้วยกันทุกคนผมจึงถามว่าเจ้าพ่อปู่ที่ว่านี้เป็นใครนะพี่ชายช่วยบอกหน่อยเถิดเสียงชายชาวบ้านพูดอย่างไม่เต็มปากว่าเจ้าพ่อปู่เป็นผีไม่ใช่คนมีอภินิหารและศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อชายกลุ่มนั้นพูดแล้วต่างก็ทยอยกันกลับทิ้งความงุนงงไว้ให้ผมขบคิดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนก่อนที่ผมจะหมดสติจำได้ว่ายังไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟหน้ายังเปิดเครื่องยนต์ยังไม่ดับนึกกลัวว่าไฟในหม้อแบตเตอรี่คงหมดพอนึกแล้วก็ตกใจกลัวรถจะเดินทางต่อไปไม่ได้จึงรีบเปิดประตูเข้าไปคลำดูสวิตช์ก็เห็นปิดเรียบร้อยดีนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าผมได้ปิดตอนไหนปิดอย่างไรเมื่อเปิดสวิตช์แล้วก็เดินเครื่องดูเครื่องก็ติดเรียบร้อยทำให้ผมเบาใจขึ้นมากรีบเข้าเกียร์ถอยหลังให้ห่างจาก

แล้วก็มองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังขี่รถจักรยานผ่านมาดูท่าทางดีแสดงว่าเป็นคนมีความรู้ผิดกว่าชาวบ้านทั่วไปผมจึงขอร้องถามชื่อหมู่บ้านและตำบลชายผู้นั้นมีนิสัยดีตามที่เข้าใจไม่ผิดรีบลงจากรถจักรยานจูงเข้ามาข้างถนนใกล้รถผมแล้วก็ชี้แจงอธิบายให้ทราบถึงตำบลหมู่บ้านและได้ทราบว่าชายผู้นี้เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักผมจึงถามถึงเจ้าพ่อปู่ที่ชาวบ้านเอ่ยถึงและอธิบายรูปร่างลักษณะให้ทราบครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งอึ้งไปผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวผมในเวลากลางคืนเล่าถึงนาทีสุดท้ายระหว่างความเป็นกับความตายเจ้าพ่อปู่ได้มาช่วยโดยยันรถไว้ไม่ให้ตกถนนครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งฟังผมเล่าด้วยความสงบและสนใจครู่หนึ่งแล้วก็ใช้ความไตร่ตรองจึงพูดว่าเจ้าพ่อปู่องค์นี้ท่านเฮี้ยนมากมีอภินิหารอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่มีศีลธรรมทั่วไปในตำบล นี้และเป็นที่เกรงกลัวของพวกทุจริตผมว่าคุณเคราะห์ดีมากที่เจ้าพ่อปู่ได้ช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้มิฉะนั้นคุณจะต้องลำบากแน่เพราะเวลาที่คุณไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวมีหวังว่าทรัพย์สินที่ติดตัวคุณก็จะถูกปลดออกจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวถ้าไม่ได้เจ้าพ่อปู่คอยคุ้มครองป้องกันนับว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะพวกที่มายืนล้อมรถคุณอยู่ตอนเช้าๆนั้นผมทราบว่าล้วนแต่ตัวร้ายๆทั้งนั้นถ้ามันรู้ว่าคุณสลบและไม่มีเจ้าพ่อปู่คุ้มกันคงจะเหลือแต่กางเกงในติดตัวเท่านั้นพวกนี้ใจร้ายมากผมกล่าวคำขอบคุณครูใหญ่ที่มีความกรุณาชี้แจงอธิบายให้ผมทราบได้เล่าเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่อปู่ให้ผมฟังทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสนับถือเจ้าพ่อปู่ยิ่งขึ้นยกมือไหว้ระลึกถึงพระคุณเจ้าพ่อปู่ที่ได้ช่วยให้ผมรอดพ้นภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนในครั้งนั้นต่อจากนั้นมาผมก็ไม่ประมาทเมื่อผมจะเดินทางไกลครั้งใดผมก็จะต้องตรวจดูยางล้อหน้าก่อนอื่นไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกเพราะไม่แน่ใจว่าคราวต่อไปเจ้าพ่อปู่ท่านจะใช้อิทธิฤทธิ์อภินิหารช่วยเหลือคุ้มครองอีกหรือไม่

หลังจากผมรอดจากอุบัติเหตุวันนั้นเป็นต้นมาผมเกิดเคารพเจ้าพ่อปู่ผู้มีพระคุณอันใหญ่ยิ่งของผมได้จัดการทำบุญใส่บาตรอุทิศแผ่กุศลไปให้ท่านบางครั้งผมมีปัญหายุ่งยากไม่สบายใจก็จุดธูปเทียนระลึกถึงท่านจิตใจก็สบายดีนี่แหละครับเรื่องที่ผมเล่ามานี้ได้ประสบกับตัวผมเองแต่ไม่ทราบว่าความเห็นของคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วข้าพเจ้าได้ฟังคำถามพิจารณาดูแล้วจึงตอบว่าเป็นธรรมดาเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์มีอภินิหารเช่นนี้ย่อมจะมีผู้ที่ไม่เชื่อเป็นธรรมดาในความรู้สึกของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนอื่นเขาอาจไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแน่นอนไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะผมก็เคยประสบเหตุการณ์มาหลายครั้งจึงไม่มีปัญหาอะไรจะต้องคิดทั้งผมยังไม่เคยทราบว่ามีบางท่านขับรถไปท้องถนนชนบทที่ห่างไกลเวลาค่ำคืนมีชายลึกลับขอโดยสารระหว่างทางแต่แล้วผู้ขอโดยสารก็หายไปเฉยๆโดยไม่ได้ลงจากรถเช่นนี้เป็นต้นทั้งผมยังเคยทราบว่ามีบางท่านรับคนแปลกหน้าขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่คนอื่นมองไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเสียงผู้โต้ตอบของชายลึกลับคงได้ยินแต่เสียงผู้ขับคุยไปหัวเราะไปชี้มือชี้โม้โบ๊ะเบ๊ไปข้างเดียวทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเป็นคนบ้าคุยอยู่คนเดียวหัวเราะคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าคิดและเรื่องของคุณก็เห็นจะเข้ากันกับเรื่องนี้

ผมยังมีเรื่องที่น่าพิศวงในคนที่ไม่เชื่อคือผมมีเพื่อนรักใคร่นับถือผู้หนึ่งได้สนใจในหนังสือผมมากเมื่ออ่านแล้วก็ส่งไปให้บุตรชายและบุตรสะใภ้อ่านแต่ทั้งสองบอกว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณเลยเพราะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลต่อมาดึกคืนหนึ่งบุตรสะใภ้กลับจากธุระเมื่อจะกลับบ้านต้องเข้าซอยก็นึกกลัวขึ้นมาเพราะต้องเดินเข้าซอยไปอีกไกลรถก็เข้าไม่ได้จะเดินเข้าไปก็ไม่มีเพื่อนจึงนึกถึงวิญญาณที่ไม่เคยนึกมาก่อนและนึกถึงบิดาที่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็พูดขึ้นคนเดียวว่าถ้าวิญญาณมีจริงขอให้วิญญาณของคุณพ่อไปส่งหนูถึงบ้านสิหนูจึงจะเชื่อพูดแล้วก็ตัดสินใจหักห้ามความกลัวเดินเข้าไปในซอยทันทีครั้นมาถึงบ้านสามีก็ออกมาเปิดประตูรับแต่แล้วก็เห็นคนยืนอยู่ข้างหลังภรรยาจึงรีบเชิญให้เข้าไปนั่งในบ้านภรรยาเองก็สงสัยกิริยาท่าทางของสามีจึงบอกว่าใครที่ไหนกันฉันมาคนเดียวสามีชี้ไปทางหลังภรรยาแล้วว่านั่นใครล่ะที่มาส่งเธอแต่พอภรรยาหันหน้าไปดูข้างหลังภาพนั้นก็หายไปนี่แหละครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่เชื่อเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับมหัศจรรย์อภินิหารในโลกนี้ยังมีอีกมากและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเคยได้ฟังคำสั่งสอนในทางธรรมะจากวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงหวังสร้างบารมีต่อไปจะเห็นได้ทุกครั้งผู้ประกอบกรรมทำความดีมีศีลธรรมย่อมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้รอดพ้นได้จากอำนาจอันลึกลับมหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแต่ก็ยังไม่เคยปรากฏว่าผู้ประกอบกรรมชั่วใจบาปหยาบช้าเคยได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เพียงแต่จะให้ท่านรู้แต่ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อเพราะการเชื่อง่ายนั้นย่อมจะไม่เกิดผลดีถ้าไม่พิจารณาถี่ถ้วนก่อนเรื่องวิญญาณเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกชาติทุกภาษายังถกเถียงกันผู้ที่เคยมีประสบการณ์ก็เชื่อและผู้ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ไม่เชื่อยังเป็นเรื่องลึกลับตั้งแต่ครั้งโบราณตลอดมาจนปัจจุบันนี้

านผู้ฟังครับหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลสำหรับสัปดาห์นี้เสนอตอนผู้คุ้มครองผ่านไปแล้วจบบริบูรณ์เรียบร้อยครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ว่างั้นไปนะครับบางคนบอกเอ้ยเราเชื่อวิทยาศาสตร์เราเชื่อเหตุและผลมากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าลบหลู่แต่บางท่านบอกว่าเชื่อโดยที่ไม่มีข้อติอะไรเลยเพราะว่าอาจจะเคยเจอมาด้วยตัวเองหรืออะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านทอเรียนนำมาเขียนเรียบเรียงจากการที่ได้รับการบอกเล่ามาอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 17:00 นเรื่อยไปจนถึง 18:00 นขอบคุณคุณชัยศิลป์คนคล่องด้วยนะครับที่นำเรื่องดีๆมานำเสนอให้ฟังกันอีกสักครู่เทียบเวลา 18:00 นแล้วหลัง 18:00 นหลังเคารพธงชาติมีรายการดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อไปก็เป็นรายการสาระบันเทิงนะครับเพลงเพราะๆสาระดีๆเย็นนี้ที่ 92.5 ส่วนร้อยเรื่องมาเล่าผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย
1: ์คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
2: เคย
1: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
2: เคย
1: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
2: ก็เคย
1: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
2: เคย
1: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ร้อยละ60ของคนนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมีภาวะเสี่ยงต่ออาการออฟฟิศซินโดรมหากไม่ระวังอาจส่งผลระยะยาวถึงวัยสูงอายุเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ลุกยืดเหยียดทุกชั่วโมงจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงของการสะสมอาการออฟฟิศซินโดรมป้องกันดูแลตัวเองให้พร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ชีวิตสูงวัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: จังหวัดสระแก้วโดยสำนักการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดาอินเลิฟแอนด์บัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศมิถุนายนมินตราอินทิราเอ็ดมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดงานปรางกู่สวนแตงประเพณีสืบสานอารยธรรมท้องถิ่นสำนักงานเกษตรอำเภอสตึกอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยครั้งที่3เกษตรกรสตึกเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่การผลิตถึงการตลาดกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้าพรุ่งนี้แล้วรัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระทรวงวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนวันที่24พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยมีดร.ภัทรวัฒน์ นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ครูปฐมวัยจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความรู้และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะพื้นฐานและการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยเด็กสาระสำคัญของการอบรมเป็นการทบทวนหลักสูตรปฐมวัยให้ทันสมัยและตอบโจทย์การพัฒนาเด็กในทศวรรษที่21การบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาการอบรมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของครูปฐมวัยเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดงานปรางกู่สวนแตงประเพณีสืบสานอารยธรรมท้องถิ่นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา 18:30 นณบริเวณปรางกู่สวนแตงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดพิธีเปิดงานประเพณีปรางกู่สวนแตงประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางรุ่งวีระยาภูนสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมในพิธีเปิดงานซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมโดยเฉพาะปรางกู่สวนแตงโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนายอำเภอคูเมืองนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์นายอำเภอนาโพผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างคึกคักงานประเพณีปรางกู่สวนแตงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการท่องเที่ยวแต่ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่กับชุมชนโดยมีการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความเชื่อของชาวบ้านใหม่ชัยพฤษเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่าบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของการแสดงพื้นบ้านขบวนแห่และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนกับรากเหง้าแห่งอารยธรรมและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรอำเภอสตึกอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยครั้งที่3เกษตรกรสตึกเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่การผลิตถึงการตลาดนางสาวศินีนาถกีรติพงษ์พิสารเกษตรอำเภอสตึกพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสตึกลงพื้นที่จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยครั้งที่3ณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านตลาดหมู่ที่8ตำบลบ้านนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2569การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีมาตรฐานพร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนทางอาหารและเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริงในหลายหัวข้อเช่นเทคนิคการผลิตผักสลัดและผักใบการทำโรงเรือนปลูกผักอย่างง่ายการปลูกผักยกแคร่การผลิตและการจัดการเมล็ดพันธุ์พืชผักพร้อมฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมซึ่งต่างให้ความสนใจในการเรียนรู้วิธีการผลิตที่ปลอดภัยและยั่งยืนโดยหวังว่าจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนการจัดอบรมครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐในการผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแท้จริง กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโคมไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเพลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตรถกำหนดไว้ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้าพรุ่งนี้แล้ว25พฤษภาคม2569รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ในส่วนของร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นางสาวลลิดากล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทร02-111-1122กด2ร้านค้าโทร02-111-1122-3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการกระทรวงวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ และสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างวันละ540บาทคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิกมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excelผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044696015ต่อ101เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินข้อควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินไปตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคเลฟโตไพร่าหรือโรคไข้ฉี่หนูซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทยเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำและดินชื้นและเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือเยื่อบุตาปากและจมูกวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการแช่หรือเดินลุยน้ำที่อาจมีเชื้อหากจำเป็นต้องทำงานในน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางแล้วล้างร่างกายด้วยสบู่ทันทีกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บในภาชนะปิดมิดชิดล้างผักผลไม้ให้สะอาดกำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์หนูอาการที่ควรระวังไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองมีผื่นหรือจุดเลือดออกไอเป็นเลือดตับโตม้ามโตหากมีอาการเหล่านี้หลังจากสัมผัสน้ำหรือดินในช่วงหน้าฝนควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571คุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่21ถึง27พฤษภาคม2569สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12ทับ1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร044621309ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองทอฟิซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองทอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลเชียงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองทอฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลเชียงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคาลิดอะเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่1เลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับดร.ฟาชีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศโดยทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องถึงความสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนายกของไทยนะครับชื่นชมบทบาทของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดอย่างทันท่วงทีครับและมีประเด็นสำคัญนะครับอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ครับได้แก่ในประเด็นที่1ครับคือนโยบายด้านพลังงานครับไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดง ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่อง

กับนางสาวเกรทฟูไห่เยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั่นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักสิทธิ์ไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ได้พบกับพนักงานสอบสวน

สน.มักกะสันครับสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับเวลาโดยประมาณคือ15:35ครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่า50%หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส
60-40ไม่ต้องกังวลนะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีคล้องร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาสั่งคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุทองพาณิชย์หารือรอง

0: นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐเอเปกณเมืองซูโจเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทยเนชั่นแนลพาวิเลียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
2: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
1: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
3: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
1: ทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichuaythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ก

0: กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
2: นายสารพงษ์ไททูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามผ่อนเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝ้าได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยมติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572เผยถึงทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่ในช่วงเดือนดำเนินการตามมติจะทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทางนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
2: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
4: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติดนะครับ
3: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
5: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปองศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
8: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
10: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัฮาระหว่างวันที่27-30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายนายแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทันนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนผู้ฟังไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะไปโคราชกันค่ะผู้ฟังเนื่องจากว่ามีการขุดค้นพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพบหลักฐานอะไรบ้างแล้วมีข้อสันนิษฐานที่สำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนผู้ฟังไปสำรวจเรื่องนี้กันกับคุณวรรณพงษ์ปาละกวงณ อยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประจำเพชรรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกู่ปราสาทหินทรายกันค่ะครู่เดียวนะคะ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
13: อยากถึงที่หมายเร็วไว
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
13: ลดการสร้างมลพิษ
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
13: กระดับคุณภาพชีวิต
14: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
13: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได้
15: ป้าก็ได้
17: วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขจะไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย

0: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
0: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยเรื่องของการขุดพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชกันค่ะพูดคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เตยแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอถามก่อนเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการไปขุดพบในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นการขุดพบเป็นยังไงคะแล้วก็กู่ด้วยนะคะกู่คืออะไรคะกอสละอูไม่เอกเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะ
2: ครับก็พูดถึงเรื่องของการค้นพบก่อนละกันนะครับที่จริงเนี่ยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโบราณสถานหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็จน30ปีผ่านไปนะครับก็คือปี2569เนี่ยเราได้พบโดยบังเอิญอีกครั้งนึงจากการปรับพื้นที่ของเจ้าของที่ดินต้องเล่าที่เตยก่อนว
1: ่า
2: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เนาะมันมีเจ้าของทีนี้เจ้าของเขาต้องการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นำไปสู่การค้นพบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจนั่นก็คือฐานปราสาทด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
2: งตอนแรกที่พบเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับแต่พอเมื่อพบแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราลงไปตรวจสอบทีนี้ชื่อโบราณสถานน่าสนใจมากครับพี่เราเรียกว่ากู่ปราสาทหินทรายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: กู่เนี่ยก็เป็นเหมือนศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือในวัฒนธรรมลาวนะครับส่วนปราสาทเนี่ยเป็นศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นคำซ้อนนะครับพี่ก็คือก
1: ู่
2: ก็คือวัฒนธรรมล้านช้างส่วนปราสาทก็คือวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็ปะปนกันอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้น่าสนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อบุกถ้ำครับพี่เตย
1: บุก
2: ถ้ำในที่นี้เนี่ยเชื่อมโยงกับตำนานพื้นถิ่นนิทานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ที่บอกว่าบริเวณนี้เดิมมันเป็นป่ารกแล้วก็จะมีโพรงนะครับที่มองลงไปเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะลึกนะครับทีนี้เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือว่าถึงทุกๆปีที่มีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
2: จะมีการเอื้อมมือนะครับลงไปหยิบหม้อไหโบราณขึ้นมาประกอบพิธีกรรมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับหม้อไหในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อบุถ้ำมากกว่าครับพี่เตย
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นที่มานี่เองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วที่เราพบอ่ะมันอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนคะพื้นที่ดูแล้วความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่ตอนที่ขุดพบอะค่ะ
2: ตัวโบราณสถานหลังนี้เองนะครับต
1: ั
2: ้งอยู่ทางด้านตะวันตกห่างออกจากประตูชุมพลเวลาเราพูดถึงประตูชุมพลก็ให้นึกถึงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะครับมาทางตะวันตกระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรครับซึ่งบริบทของศาสนสถานหลังนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทเพียงอย่างเดียวแต่ทางด้านตะวันออกของปราสาทหลังนี้ห่างออกไปประมาณ250เมตรจะมีร่องรอยของสระน้ำโบราณขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบารายนั่นเองซ
1: ึ่
2: งบารายของปราสาทหลังนี้มีขนาดกว้าง200เมตรยาว400เมตรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกพัฒนาพื้นที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่บอกว่าสระน้ำลูกนี้น่าจะลึกประมาณ5เมตรครับพี่เตอร์เพราะฉะนั้นความกว้าง200เมตรยาว400เมตรลึก5เมตรมีน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรลองทุกท่านลองคำนวณดูนะครับสอดคล้องกับศาสนสถานขนาดใหญ่นะครับซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเมื่อวันที่20ถึง27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าฐานของปราสาทหลังนี้มีขนาดความกว้าง9เมตรยาว15เมตรใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวศาสนสถานเอง เนี่ยก่อด้วยหินทรายสีขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณภาพของคนในวัฒนธรรมขอโบราณเมื่อ 1,000 ถึง 800 ปีมาแล้วด้วยแหล่งตัดหินนะครับที่อยู่ใกล้กันกับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งตัดหินสี่คิ้วมอจบกนะครับซึ่งถ้าใครเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่94นะครับแล้วก็มีการส่งผ่านลำน้ำสำคัญอย่างลำตะคองมาเพื่อที่จะมาสร้างศาสนสถานหลังนี้ครับผม
1: ค่ะอันนี้พยายามนึกภาพตามอาจารย์เล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เดินทางไปแถวนั้นบ่อยๆน่าจะนึกภาพออกเหมือนกันนะจากจุดที่ไปพบถูกไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนไปโคราชจะขึ้น M6 ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านอำเภอสี่คิ้วแล้วแต่ถ้าใครยังวิ่งมิตรภาพเส้นเดิมเนี่ยถ้าถึงมิตรภาพกิโลเมตรที่94ซ้ายมือจะเขียนว่าปะมาอำเภอสี่คิ้วเนี่ยขวามือก็จะเป็นแหล่งตัดหินทรายโบราณครับ
1: ค่ะทีนี้ถามนิดนึงพอเราไปเจออยู่บริเวณจุดนั้นแล้วมีการขุดค้นเนี่ยดำเนินการกันยังไงบ้างคะพอเจอปุ๊บเนี่ย
2: นำเรียนพี่เตยอย่างนี้ครับว่าการขุดในครั้งนี้เนี่ยเราใช้คำว่าการขุดตรวจทางโบราณคดีขุดตรวจฮะต่างจากขุดค้นอย่างไรครับขุดค้นเนี่ยอาจจะใช้กับการศึกษาทางวิชาการเนาะคือการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนสิ้นสุดชั้นที่เราพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีจะเรียกว่าชั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราถึงจะหยุดการขุดค้นแต่ขุดตรวจเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาร่องรอยซึ่งในกระบวนการของการศึกษากู่ปราสาทหินทรายหรือว่าบู่ถ้ำแห่งนี้ก็คือการพยายามหาขอบเขตโบราณสถานเพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้อนุรักษ์ครับพี่เตยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเนินโบราณสถานหลังนี้เป็นเพียงเนินดินที่มีอิฐกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยทุกท่านสามารถไปย้อนชมภาพได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับซึ่งจะเจอเป็นฐานบัวหินทรายสูงประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะครับจากพื้นใช้งานเดิมนะครับแสดงว่าดินเนี่ยมันจมฐานนี้อยู่ส่วนปราสาทเองเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูจากจำนวนอิฐที่มันมีปริมาณมากๆขนาดนี้เราคิดว่าปราสาทประธานของศาสนสถานหลังนี้คงเป็นปราสาทอิฐครับพี่เตยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนสถานหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดซึ่งจากการขุดตรวจเนี่ยเราพบฐานศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูนั่นเองครับความน่าสนใจก็คือว่าความเชื่อพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนให้ฟังอะครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเป็นเพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนินดินเนี้ยมันถูกซ่อนด้วยฐานขนาด9คูณ16เมตรเอาไว้ซึ่งเป็นฐานปราสาทขนาดใหญ่ครับพี่เตยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงร่องรอยของวัฒนธรรมขอโบราณในย่านนี้นะครับก็คือเมืองนครราชสีมาเนี่ยถ้าทางด้านตะวันตกของเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกไปไกลถึงเมืองโบราณเสมาหรือว่าปราสาทบุใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ในวันนี้นะครับปราสาทหลังนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วก็ห่างจากประตูชุมพลหรือเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานจากขนาดของบาลายและขนาดของศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่คนแค่หลักสิบหลักร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยแต่มันต้องเป็นคนหลักพันหรือว่าหลักหมื่นที่ใช้การอุปโภคน้ำจากบาลายลูกนี้แล้วก็ใช้ศาสนสถานนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
1: ค่ะพบหลักฐานทางโบราณคดีมีอะไรบ้างอะคะ
2: ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฐานโยนีที่โอเล่าให้ฟังนะครับเป็นฐานลูกเคารพที่เบื้องต้นก็กำหนดอายุร่วมสมัยกันกับตัวศาสนสถานก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึง18ครับโดยในขณะนี้เราด้วยความที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่สำคัญอย่างไรครับฐานลูกเคารพนี้เราพอจะอนุมานตัวปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานนี้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเราเปิดหน้าดินเจอ3ฐานแสดงว่าปราสาทประธานหลังนี้คงไม่ใช่ปราสาทหลังเดียวแต่เป็นปราสาท3หลังแต่ถ้าเราเปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วเราเจอฐานลูกเคารพฐานนี้เป็นฐานเดียวเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทประธานหลังนี้มีเพียงหลังเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานลูกเคารพนี้ไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ในเมืองนครราชสีมาครับ
1: ค่ะหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นยังไงคะถึงจะนำไปสู่ข้อสรุป
2: การที่มีคนเยอะมากๆใน ในพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปกับลักษณะภูมิประเทศอันโดดเด่นของเมืองนครราชสีมาก็คือเราเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่เกลือสินเทาในที่นี้ก็คือเกลือที่เป็นคราบเกลือซึ่งคนโคราชจะเรียกคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินว่าขี้กระทาหรือว่าขี้กระทาเนี่ยนะครับโดยกรรมวิธีก็คือเขาจะไปทาคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินตรงเนี้ยไปผสมกับน้ำแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนั้นไปต้มซึ่งเกลือสินเทาเองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการถนอมอาหารของคนโบราณการใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กรวมไปถึงการฟอกหนังด้วยนะครับซึ่งบริบทของพื้นที่บริเวณนั้นเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าในห้วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ที่อาณาจักรเขมรโบราณในเมืองพระนครที่เสียมเรียบกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็นำข้าวเกลือสินเทาเหล่านี้จากที่ราบสูงโคราชลงไปป้อนที่ราบกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่ครับจึงดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และบารายหรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้เราจะเห็นบ่อยครั้งมากเลยนะอาจารย์ในการขุดค้นพบเนี่ยแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยบริเวณของปักธงชัยบ้างบางทีพี่นายบ้างเนาะโคราชนี่ก็บอกว่าคนที่โคราชเจอรู้ดีจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากนะคะเวลาเขามีการขุดการเจอแล้วก็ดำเนินการเสร็จเนี่ยการจะเก็บหลักฐานที่ขุดค้นเนี่ยเขาจะจัดการยังไงบ้างคะ
2: ในเบื้องต้นวันนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นการขุดเพื่อหาขอบเขตโบราณสถานเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่แล้วล่ะว่าเราจะสามารถกันพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับสองด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะฉะนั้นหลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือร่องรอยของฐานซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสภาพให้มันคงอยู่อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องกลบทุกหลุมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทั้งโบราณสถานต่อไปสำหรับฐานลูกเคารพเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรคือถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโบราณสถานเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแหละว่าโบราณสถานที่เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตรงตามนิยามความเป็นโบราณสถานของกฎหมายฉบับนี้ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็อย่างเช่นสำนักศิลปากรในพื้นที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้นำของแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสองคือถ้าคุณแจ้งโดยความรวดเร็วเนี่ยโบราณวัตถุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถพิทักษ์รักษาไว้ได้นะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้พี่แต่จะสงสัยว่าทำไมร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่นครราชสีมาเราพบเยอะมากนะครับส
1: ่
2: วนหนึ่งก็เป็
1: น
2: เพราะความร่วมมือจากคนในพื้นที่คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจอแล้วแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะได้ไปจัดทำรายงานนะครับเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ทางวิชาการทางโบราณคดีและก็ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคือบางคนเนี่ยจะเป็นห่วงอย่างนี้ว่าสมมติว่านายทุนเนี่ยไปเจอเนี่ยเขาจะลำบากอะไรนะนายทุนบางคนขุดเจอ
2: ต้องแจ้งครับต้องแจ้งถ้ารู้เองจะลำบากกว่านั้นอีกครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงบริบทของผู้คนเมื่อ 1,000 ปีก่อนหรือหลายพันปีก่อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยซึ่งนอกเหนือจากเกลือสินเทาแล้วเนี่ยนครราชสีมายังเป็นที่ราบขนาดใหญ่แล้วก็มีลำน้ำหลายสายก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จังหวัดนี้เนี่ยร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคือ 3,750 ปีหรือตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อ 3,700 ปีก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี
1: ้
2: ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปไล่ไปนานแล้วเราเห็นเศษหม้อเศษกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับก็เป็นร่องรอยของคนโบราณสิ่งนึงที่เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือว่าพอทุกคนมี Facebook ใช่มั้ยครับถ้าเห็นความเคลื่อนไหวที่ดูแล้วน่าจะมีการบุกรุกทำลายโบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยทุกคนก็จะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างทันท่วงทีครับพี่เตย
1: ค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาจะเชียร์แล้วบอกว่าบูรณะมั้ยแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวชมโคราชมีปราสาทแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเยอะแล้วถ้าบูรณะไปมีคนเข้าชมหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเอามารวม กันเหล่านี้คือการจะชมอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนเราขอเข้าชมได้ไหมอาจารย
2: ์ที่จริงที่เขาคุยกันไว้ว่าจะเรื่องมีการกันพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยที่จริงเขาก็จะสามารถให้สาธารณะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับพี่เตย
1: ใช่ใช่เยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นก็มีปราสาทอีกหลายหลังที่ยังต่อคิวที่จะได้รับการอนุรักษ์อยู่และช่วงนี้กำลังฮิตเรื่องของปราสาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
2: ดีใช่เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากรเองเขาก็ได้มีการจัด priority แหละครับว่าปราสาทหลังไหนควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ก่อนนะครับซึ่งกูปราสาทหินทรายหรือบูทับเองเนี่ยก็หวังใจว่าจะได้รับการอนุรักษ์นะครับให้เราเห็นสภาพเต็มๆสภาพจริงๆเช่นเดียวกันครับพี
1: ่แต่ปกติแล้วเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านแจ้งมาในการดำเนินการของทางสำนักศิลปากรเนี่ยค่ะเขาจะจัดลำดับใช่ไหมคะว่าจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือยังไง
2: ไม่ครับคือเราออกไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยครับพี่ทีนี้ในกระบวนการของการตรวจสอบอ่ะเราต้องทำหมดแหละ 100% แต่พอในเรื่องของกระบวนการของการอนุรักษ์เนี่ยซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญสักนิดหนึ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับพี่เตยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแต่เอาอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราคือเราขุดแต่งโบราณสถานหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าปราสาทหนองตะเป่งที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองพิมายอีกหลังหนึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะครับชื่อปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อันนี้เป็นปราสาท2หลังที่เราดำเนินการในปีนี้แล้วก็ปราสาทกังแอนที่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะครับผม
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลย
2: ก็ทุกครั้งที่คุยกับพี่เตยนะครับก็จะบอกเสมอว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับเพราะว่ายิ่งแจ้งเร็วเนี่ยการอนุรักษ์พิทักษ์รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปเนาะเพื่อเป็นร่องรอยเป็นมรดกนะครับที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ในพื้นที่นครราชสีมาเองก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นครราชสีมากันนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับพี่เตยขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณบรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานะคะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะเป็นเรื่องของการขุดเจอกู่ปราสาทหินทรายเก่าแก่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นชุมชนใหญ่อ่ะแล้วมีคนอยู่เป็นพันๆคนได้ตรงจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ภาพที่ฟังแล้วขนลุกก็คือเรื่องของเจ้าของเดิมนะที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินแต่กี้ที่คุยกับคุณมณพงศ์มันเป็นเนินแล้วเขาห้ามไปลบหลู่ตรงเนินตรงนี้เด็ดขาดตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยข้างใต้คืออะไรคนในพื้นที่ก็เลยทำเป็นศาลเจ้าตั้งไว้เหมือนให้เคารพกันโดยปริยายก็ไม่ได้ไปขุดนะคะเจ้าของที่ก็เลยสร้างศาลใหม่ให้ด้วยซ้ำเหมือนดูแลพื้นที่นั้นมาตลอดอะค่ะไม่มีใครเอกใจว่าข้างใต้มันจะมีบุตรถ้ำอยู่ตรงนั้นจนวันหนึ่งขายที่เจ้าของใหม่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วไปขุดเจอฐานรากเท่านั้นแหละก็เจอเลยค่ะก็เป็นที่มานะคะที่เราเล่าให้ฟังกันบางทีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่ก่อนแล้วอ่ะเพียงแค่เราอ่ะยังไม่ได้ไปเปิดเจอเท่านั้นเองแต่รอบนี้เปิดเจอค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการของเราอ่ะทิ้งท้ายหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้คุณด้วยนะคะจำนวน1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้ค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะแล้วทางรายการของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสบายๆหลังข่าวได้ใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณ

AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทรกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทรกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิตติการณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลสติยารามในเวลา8นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอศรีสว่างควัตวรคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกี จนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชัยโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างงามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: คิดถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทนะลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท

0: การที่10พระองค์รักทุกคนเลยแล้วพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยเนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
1: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
2: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
4: นางสาวอนภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบธงสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 Action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
3: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจ จากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
6: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลสวรรคาลัยชาติเป็นล้นพ้นอันหันข้าราชการและไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จะรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2523ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แพ้นิวยอร์กนิก 108

0: 121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกขึ้นนำ3-0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกเอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3-0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมฮัลล์ซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิช1-0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5-4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: พื้น จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จ

0: มาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูซิว่าท่านประธานที่ดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
0: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเนี่ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
1: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
0: ๆแล้ว
1: ผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
0: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณผู้ชมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบ กุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยเนี่ยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เด้นของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณวิกร
1: ม
0: ผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เด้นใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนานไห่เว้ยแล้วจงหนานไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนานไห
1: ่คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเหมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุนนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
0: รู้สิแหม
1: แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเนี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดนะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
0: คนเดียวอ่ะ
1: คนเดียวแล้วเขาก็แบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ย เขาเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี
0: ่
1: เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่
0: อ
1: ยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
0: โอ้โห
1: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
0: อายุ
1: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
0: โอ้เว้ยรสชาติมันเป็นยังไงวะ15ปี10ปี
1: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุนนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทานคือมันล่วงไปในลำคอแบบนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
0: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
1: ไม่รู้ว่าอซอไม่มาหรือเปล่า
0: ทำไมอซอไม่มา
1: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเรียกพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
0: ใช่
1: วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ย

0: อนเดินสีเขาก็จะคุยคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลาย
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช่
0: ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
0: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยผีเขาก็คุยบอกเฮ้ยดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง 200-300 ปีเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยรู้เห็นไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
0: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายแง่ปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
0: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
0: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
0: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่า
1: ม,
0: มันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะที่จะเห็นได้ว่ามีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: ต้นไม้นี้400ปีต้นนี้200ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250ปีต้นไม้นี้แก่กว่าประเทศคุณอีก
0: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสยังไม่ได้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณทิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนอีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึกใช่ไห
1: ม
0: เอ้าคุณทิชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณทิชัยจะค่อยๆพิจารณา
1: ใช
0: ่ไม่กระโชกโฮกห้ามวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะไว้วางแล้วก็ไม่ได
0: ้จะอันนี้มันจะลงแดงเอานะ
1: เพราะว่าจะไว้วางจะชี้หน้าจะด่าคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจินบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อนเราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
0: ้
1: อันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างไปต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทำผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้
0: เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
0: ถามว่าสงบนิ่งเพราะอะไรเพราะเฮียสีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบๆเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: ใช่
0: เหมือนยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะ แป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮิตใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออเอาไปทาแล้วจะใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวับ
0: ครับทำงวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าทำงวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะนายยุนว่าเออทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
0: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
0: ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออนึกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
0: ่เออจับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณพิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได
0: ้
1: โลกจะสงบได
0: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทำกับสีจับมือกันได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนั้นโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วงลง
0: ร่วงอย่างมหาศาลคราวนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดพร้อมกับสีจับมือกันปึ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคุณทิชัยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
0: หร
1: ื
0: ออิสราเอลก็ดีมีท่าทางแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์แบบสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอน
0: แล้
1: วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
0: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก
0: ็
1: มีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
0: เออแล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมวันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช
1: ่
0: ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮู
1: ย
0: ีไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคงที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ทำช่องแคปเฮอร์โบสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มา
0: ปุ๋ย
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีผมเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกัน
0: เพราะว่าเศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตืบไ
1: ปอ๋อเออใช่
0: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
0: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่เลยทั้งประเทศเลยล่ะ
0: คราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณทิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยละนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: มันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี้ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อน ประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
0: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
0: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณดิฉันว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
0: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช่
0: เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้กำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องกับอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีอาจจะพูดว่าไอ้ว่าไม่ง้อไม่มีปัญหาว่าจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดว่าอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวด
1: แล้ววันนี้อีหลานทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเต็ม I'm on it's an honor to be your friend you are great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
0: ไม่มี
1: เออ
0: ปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะมารู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเจอครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เราเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองนี่นะ
0: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
0: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
0: เออไม่ใช่เพื่อนแก่
1: ไม่ใช่
0: เพื่อนก็แก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
0: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยมาจับมือกับสีคุณยายคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณที่ชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
0: คืออย่างนี้ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเฮียหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียหยุด
1: ใช
0: ่แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
0: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
0: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้ไหมหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เส้นอะไรกันไปแล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
1: ม
0: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี้และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
1: ้ใช่
0: นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดน กัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้มั้ยตั้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
1: ใช่
0: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ย ตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลามประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
1: ้อ
0: นะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
1: ใช่
0: ฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าฉีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
1: นะ
0: อยู่ที่บ้านเขาอ่ะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
1: แกไม่กินเหล้าก
0: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องซดเหมาไถฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
1: ซึ่งนะเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณมิกรม
0: ถามว่าใครจะมาเป็น
1: ก
0: ็คือเรื่องของความเป็นจริง แต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีน เขาต้องการจะทำธุรกิจ เขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับ อเมริกา วันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกา ถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้นึกกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนเช่นอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
1: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
0: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
1: สงบ
0: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้งจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
1: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
10: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดี งานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถ้าปีหน้าได้ทำทุนดนตรีไลฟ์ต่อนี้ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มารวมฟิชลิงเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแร็ปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปวงอะไรแบ็กชีฟนะฮะก็อยากให้เขามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79น้องแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลกันเลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปถึงก็จัดรายการที่บ้านแล้วส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าจะต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลก็เดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้จะส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์เยี่ยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพรั่งพรูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธริศนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็คุณวสันต์ก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็สีสันสวยสาวสวยช่วงนี้ใช้สีแรงจังเพื่อน นะครับก็เดินทางกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทีมงานยังบอกไม่หมดใช่ไหมแอดมินช้างน้อยฮัสดินเทพพันสดินนายุทธยาคุณเตจชนะในเมืองคนนี้มณิพัฒน์ทิมแสนสมเกียรติแท้มณีและก็ทีมงานทั้งภายนอกภายในด้วยเราเดินทางกันไปนะครับพร้อมด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตก็ยังคิดถึงที่คุณอ้อยเอเจซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800 700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งๆปันกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำบุพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดแน่นจริงๆเราก็สำรองเลยกันให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาข้างบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้านับครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้ง
ครั้งนี้พี่เขียวกับนาสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็นางหงากับเดียวดอกดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยและกรกฎาก็คาราบาเต็มบุ่งและกำลังจะเชิญอาจารย์ธนิตศรีกรินดีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยและสุดท้ายก็ปิดท้ายกับมาริโฮน่าซึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเหมือนกันจะเป็นใครก็คอยติดตามในช่วงเวลาของทันดนตรีกันต่อไปครับ0816346452ผมจะเดินทางหลังจากที่เสร็จจากทันดนตรีไลฟ์แล้วก็จะเดินทางไปที่พัทลุงหลาดใต้โหนดกับงานของบ้านวันนักเขียนไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลังสามทุ่มครึ่งก็มีรัศมีมณีช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Dose Effect อยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วเขามีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็คงต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

0: เวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งนะก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไว้นานแล้วผ่านไปแค่เดียวหนึ่ง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่ภูเขาฝนโปรยไพรหลาใต้โหนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปรินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่ภูเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดองเง็งอัศรีมาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีและอีศิลปินรับเชิญพิจบบรรจบอาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนส่งสมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนพลุยไพรของพี่สันมโนดอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กนกพงษ์ได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรี

หายไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับคุณรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าสุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าเรื่องสโตรกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับดนตรีไลฟ์นี่นะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพิเจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางลานใต้โหนดที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะปีนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนัทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศรีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศรีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงศ์ที่ดาโตด็อกเตอร์ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงศ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลักใต้โหนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยพลายที่หลักใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังใหม่คุยกันต่ออย่างนั้นเพลงที่ผมเตรียมไว้ในช่วงนี้เป็นเพลงในล็อกที่2แล้วกันคุณชุนชัยที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทางGoogle Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้อง

ที่อองสุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับแล้วก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงก็มอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: ัศมีเข้ามาต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าทางไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี
0: ้
1: โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ได้ได้ก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ไปไหนมา
1: ก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เรื่องสมองสโตรกใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำเรื่องความจำ
1: อย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานหวานแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอถ้าให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับ

0: เรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละนะครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ครับ
0: อ้าวลองฟังดูแล้วกันเนาะดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับว่าแล้วคุณก็เหมือนกันนี่ต้องมีรอบนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องสื่อเช้ามืดนะครับ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมองค่ะสาเหตุที่ดิฉันเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติดแต่เมื่อทำไปแล้วจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่3ซีโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานซีโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงาน แล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วอ้อฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี้จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85% อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนมีแห่งแรงจูงใจพยายามไปก่อนนู้นเลยนะคะต่อมาค่ะวิวัฒนาการตามลำดับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะระดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอ้ตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอ้ตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอ้ตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอ้ระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งๆแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณ TJ Power ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจะประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถ

0: คือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปแบบไปนานเกินอะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมองคือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึง เรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียศูนย์เขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่มัวแต่แบบ ช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว 2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 4. อ่านหนังสือจริงๆนะคะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้เรียกว่าตกอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอ่ะทั้งที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าอ๋อโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โยครับ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
1: ได้ยินเสียงไหม
0: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงที่บ้านเนื่องจากว่าได
0: ้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสำหรับ The Dose Effect ค่ะ
1: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดหนึ่งครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
0: โอเคได้ยินแล้วค่ะ
1: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยอย่างสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี้มีอยู่สำหรับพี่แต
0: ่
1: กินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยแม้จะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่สมมติว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือนะเออนะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยตื่นทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับแล้วแหละบ้านทำตลอดอันนี้ก็
0: อันนี้น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้าน
1: มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี้แน่นอนครับชัว
0: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
1: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายเต็มที่นะฮะพอเสร็จจากนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
0: ค่ะ
1: ครับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนิลแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผ่าเล่าขานผ่ารัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาด

0: ที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
2: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
3: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

เขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิลได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้ตอนนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆนะครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงนะฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับอ๋อครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงเพลงกนกพงคนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีครับคุณเลขาแม่ให้คนนวดมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าดิตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีก็จะกลับไปบ้านนี่แหละครับแล้วอีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางใหม่อีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางนั้นเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะหรือทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

0: พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี
1: สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนด์บิดเรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือนั่งฟังอยู่อันหนึ่งที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีอยู่เรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟต์ลงนะไม่เป็นไรครับเพื่อนเนี่ยก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนัสิเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานี่แกเข้มแข็งแข็งแรงเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยนะฮะอะไรจะลุยถึงขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ทำมาเทินดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังทั้งนั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผื่อแป๊บเดียวนี้หนุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงมีกี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุใจกันไปฮะชมฟรีแต่ท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาเราจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่ายสามเริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3:30แล้วก็รับบัตรที่คุณจ็อกวสันต์เราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรี ของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่มาสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของพี่แอดคาราบาว

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนุ่มเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีมอบให้สองดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่อีเขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทางเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของณวัฒน์วรยางกูลผู้ล่วงลับไปจึงรีดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว่คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้นะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามก็ไม่ได้ในผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์ผมจำไม่ได้ของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่มาสักครู่นี้มีขอตอนยะตะตอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของไอซิเผือกที่พูดถึงเสี่ยว เพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นหรือนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเล่นชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจอกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนบทเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะมาสักครู่นี้ที่ขอมาทั้ง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันนะครับ

มอยู่พนมไพร100เอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่ง

ก็จนเป็นวงคารวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่อง4คนแล้วเล็ก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
11: พลตำรวจตีชาติตการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้ลบหรือระงับเนื้อหาในทันที พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
12: นายเวทางฟ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

วันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้ความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามออยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัฒน์พัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแหมว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดิจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอให้จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นเออไม่ได้เจอนะเจนพบมานานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452ก็เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467 kHz ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโฮม

ศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่ยังไงก็อย่างนั้นยังต้องดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆลองฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับในดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมแล้วสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่ออยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงว่าที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นอะไรตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นฉากรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าจะทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจ็อบทูดูนะฮะพี่จ็อบทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพยาลักษ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เสือธนพลหรือว่าทั้งทีชัยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดุมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีแล้วเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ๋ออ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยนะฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกนะฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

4ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและก็คุณชุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างมูลนิธิภาคเทียมแสนเตือนใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณ อยุธยาช่างน้อยนักเดินทางผมพิญโยรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพือกคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาตีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ความสามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายและต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการก็ที่ทำประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ขอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมะบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้แล้วก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชิญเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมือง4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนิยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบากบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจกล้าและก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยนะถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่จะเกี่ยวกันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมนะเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะและก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วย
หากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหายรับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างค้างมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญเสียก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้เพลิดผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดแล้วก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตรณีนะโยมนะคนตรณีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตรณีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วย
นะหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนะญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงแล้วก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้งสามประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยมญาติทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมือง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลมันฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฟืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้นั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันละกันสร้างส่งคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่หรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับไปแต่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสร็จแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: รีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสำคัญกล่าวขานลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

จอข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอก็กราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการบริการท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ผมปัญญาโขงรำนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ดำเนินรายการนะครับธนเดชฉลาดแพทย์ทางเทคนิคภายใต้การควบคุมดูแลของท่านวีรยุทธพรมของท่านวีรยุทธน้อยพรมนะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งเป็นสื่อกลางให้กับภาคประชาชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอได้รับฟังพร้อมกันนะครับหรือในการบริโภคสื่อนะครับไปพร้อมๆกันทั้ง23อำเภอท่านผู้ฟังครับที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับดังนั้นการเป็นผู้นำไม่ว่าแต่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเทศบาลหรืออบต.หรือทุกๆอบต.นะครับแล้วก็ไปทางผู้นำนะครับที่มีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับแพทย์สารวัตรพี่น้องอสม.นะครับคณะกรรมการหมู่บ้านที่เคารพรักอย่างสูงนะครับท่านมีธุระปะปังเรื่องสื่อกลางนะครับที่จะบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแต่ละอำเภอนะครับไปพร้อมๆกันก็ขอเชิญได้เพราะว่าวิทยุของเรานะครับเป็นการกระจายเสียงเป็นสื่อกลางให้กับภาคประชาชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในเรื่องส่วนรวมนะครับเรื่องส่วนตัวนั้นก็หลังใหม่นะครับท่านผู้ฟังก็ขอชื่นชมนะครับพี่น้องของเราที่ฟังรายการและก็สะท้อนเข้ามาให้กับสถานีของเรานั้นนะครับได้ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมเต็มนะครับในองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนานะครับสถานีของเราให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดในโลกของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของเราดังนั้นตรงนี้นะครับก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ

0: ี้เริ่มจะเหี่ยวเฉานะครับในกลางวันเพราะอากาศร้อนจัดนะครับในช่วง 2-3 วันนี้ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับร้อนผิดปกติมากเลยนะครับเรียกว่าร้อนจัดบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์จนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้มันร้อนนะครับหลายท่านหลายคนที่เป็นข้าราชการก็จะต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะครับดังนั้นจะออกไปไหนทุกวันนี้นะครับก็มาคำนึงถึงเรื่องน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยพอน้ำมันขึ้นก็จะทำให้สินค้านะครับอุปโภคบริโภคนั้นขึ้นเข้ามาตามดังนั้นนะครับรายจ่ายก็จะเพิ่มให้ครอบครัวก็ขอให้ภาคประชาชนเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะครับเพราะถ้าเราอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับในเรื่องของการใช้ในครอบครัวนะครับเราก็จะไม่ค่อยสู้จะมีปัญหานักนะครับถ้าเรานะครับไม่อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือรายจ่ายนะครับรายการของเรานี้นะครับเป็นรายการที่ให้ภาคประชาชนนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างคุณงามความดีนะครับดูแลสุขภาพของตนเองชื่อก็บอกแล้วนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมให้สังคมคิดดีทำดีนะครับเพื่อเราจะได้พัฒนานะครับครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านนะครับและก็สู่ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัดนะครับจังหวัดของเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะครับขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะบ้านยางนะครับน้องอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับเดินมาเดินนะครับถนนใหญ่นะครับเมื่อรถสวนกันมานะครับก็โดนชนเสียชีวิตนะครับขึ้นมาก็ตั้งบำเพ็ญศพอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลบ้านยางก็ทำให้สลดเสียใจนะครับแด่ผู้ปกครองอย่างสูงนะครับเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเขาก็ประสบอุบัติเหตุตายคาที่ดังนั้นพี่น้องของเรานะครับถ้าพบเห็นนะครับไม่ว่าแต่ประชาชนที่ไหนก็ดีนะครับถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับขับรถขับเรือไปเหนือล่องใต้เห็นก็ขอความกรุณานะครับให้ช่วยโบกหรือให้ช่วยหยุดรถได้บอกด้วยนะครับถ้าเกิดเห็นภาคประชาชนของเราเดินผิดสังเกตแล้วก็เดินมานะครับแบบเหม่อลอยก็ดีนะครับเราไม่สมควรที่จะไปชนนะครับถ้าชนแล้วนะครับน้องก็ตายนะครับเรามีความสุขไหมที่เราขับรถเร็วแล้วก็ชนนะครับก็ขอให้ขับรถระวังชนนะครับถ้าซุกซนก็ระวังตัวเองด้วยอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ขอเรียนนะครับทุกๆสายทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนของเรานะครับเพราะบุรีรัมย์เรานะครับถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำด้วยการงานกีฬาของเรานะครับการออกกำลังกายนี่สำคัญมากเลยท่านผู้ฟังนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราการออกกำลังกายนี้นะครับเราออกที่ไหนก็ได้นะครับจะยืดเส้นยืดสายหรือจะมีโทรศัพท์เรานะครับเปิดเพลงที่เกี่ยวกับเราออกกำลังกายนะครับเราก็ยืดเส้นยืดสายได้นะครับไม่เฉพาะเจาะจงมารวมพลกันออกเท่านั้นนะครับถ้าเรามารวมพลอาจจะเราไม่มีเวลาที่จะออกมาจากในบ้านนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านยืดเส้นยืดสายในบ้านนะครับก็ง่ายสำหรับตัวพี่น้องเองก็ยืดเส้นยืดสายได้นะครับทุกเวลาเพราะว่ากิริยาบถนั้นก็อยู่ในสุขภาพของเราเองถ้าเกิดเราออกกำลังกายเรื่อยๆไม่ว่าจะเดินจะเหินนะครับโดยเฉพาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มีอายุ60ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ได้ยินข่าวๆนะครับในโทรศัพท์ก็ดีนะครับข่าวในวิทยุก็ดีนะครับโทรทัศน์ก็ดีนะครับจะให้มีค่าป่วยการเพิ่มขึ้นหรือเงินเดือนผู้สูงอายุครับมีสายแรกเข้ามารายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับวันนี้ท่านมงคลนะครับจากลำไปมาศนะครับ

0: มีข่าวคราวอะไรนะครับเรียนท่านผู้ฟังก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ
1: ครับท่านผู้ใหญ่ช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็เร่งรีบไถนาเนาะหยุดหวานนาร่วมกับหวานแล้วนาดอนนาสูงนาโคไปยังครับ
0: ครับ
1: ครับท่านประธานครับวันนี้เป็นวันเปิดไทยคนละครึ่งพาร์ทเนาะ
0: ครับ
1: วันแรกไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่ารอบนี้ของผมเองรอบที่แล้วก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็รอบนี้คงจะได้นะครับท่านมันประมาณ30กว่าล้านคนเนาะ
0: ขอให้ได้
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็วันนี้ด้วยครับวันที่25เปิดลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบ3เนาะครับ
0: ครับ
1: ก็อยากฝากไปถึงผู้มีหน้าที่ครับช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆผู้ที่ไม่มีรายได้จริงๆครับบางทีคนจนก็ไม่ค่อยได้ไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ว่าหรอกแต่ที่ว่าการเจ้าหน้าที่เขาจะทำยังไงผมก็ไม่ว่าเพียงแต่ว่าขอให้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ทำกินไม่มีรายได้จริงๆนะครับท่านผู้ใหญ่ที่พูดไม่ใช่ว่าคนที่เขามีผมไม่ให้ก็อยากให้เขานะก็ต้องให้เขาได้ด้วยเพราะก็เป็นคนไทยเนาะรัฐบาลประกาศแล้วบอกว่าจะให้ทุกคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจนใช่ไหมครับท่าน
0: คร
1: ับครับครับครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมว่าจะไปทำไม่ได้ครับจะพูดอะไรมันก็ลืมหมดแล้วครับท่านผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวนี้สมองไม่เลอะเลือนไปหมดแล้วครับ
0: อ๋อต้อง
1: ทรงจำก
0: ็ต้องติ๊กเอาไว้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
1: ใช่ก็ขนาดเขียนไว้ยังลืมเลยอ่านนึกไม่ออกครับท่าน
0: ครับ
1: ประธานเพราะว่าจะพูดหลายเรื่องหลายประเด็นอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันลืมแล้วครับท่านผู้ใหญ่ครับยังไงก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่เลยครับช่วยให้ผู้ที่เขาไม่มีที่ทำกินแล้วก็จนจริงจริงจนปานกลางจนหรือจนน้อยนะครับไม่มีรายได้น้อยนะครับท่านประธาน
0: ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ใหญ่มันลืมหมดแล้วที่ไอ้ประเด็นที่จะพูดครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับคนละเคร่งพลัดนะครับก็มาอีกแล้วนะครับรัฐบาลของเรานะครับพยายามช่วยเหลือนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องแต่เสียงภาคประชาชนของเราก็อยากให้สะท้อนนะครับช่วยเหลือคนที่ยากจนจริงๆนะครับเพื่อเราจะได้เก่าถูกที่คันนะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็บางท่านนะครับก็บ่นว่าจนจริงๆไม่ได้นะครับแล้วก็จนไม่จริงได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ภาคประชาชนของเรานะครับใจเย็นๆเพราะว่าทางรัฐบาลของเรานะครับผมสังเกตดูแลโดยเฉพาะผมส่วนตัวนะครับท่านก็พยายามนะครับทำให้ถูกต้องตามวิถีที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเราชาวภาคประชาชนที่ท่านได้เลือกเข้าไปนะครับแต่หลายท่านหลายคนนะครับก็อาจจะไม่โดนใจบ้างก็มีนะครับก็ทุกวันนี้นะครับมีโทรศัพท์การใช้นะครับก่อนที่เราจะลงเฟซลงไลน์นะครับไม่ว่าแต่ด่ารัฐบาลก็ดีไม่ว่าแต่ชื่นชมก็ดีท่านผู้ฟังก็ขอให้เราได้พึงระมัดระวังด้วยนะครับที่เราไลน์แบบสนุกสนานนะครับด่าไปในเฟซในไลน์แบบสนุกสนานนะครับเป็นสิ่งที่จะสะท้อนนะครับมาทิ่มแทงนะครับตัวท่านเองดังนั้นก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังให้ดีนะครับที่ก่อนเราจะลงสื่อหรือก่อนเราที่จะไลน์นะครับไปด่าว่าคนอื่นหรือด่าคนอื่นนะครับไม่อย่างนั้นคนอื่นเขาไม่รู้ไม่ทราบนะครับสิ่งนั้นก็จะสะท้อนมาถึงตัวเราถ้าเกิดเขาทำไม่จริงนะครับถ้าเขาไม่ได้ทำนะครับถ้าเขาไม่ได้คิดเหมือนที่เราพูดไปนะครับอันนี้ก็ขอให้ภาคประชาชนของเราได้พึงระมัดระวังด้วยนะครับเมื่อไม่กี่วันนะครับธนาคารกรุงไทยของเรานะครับก็ระบบล่มเลยนะครับเพราะพี่น้องเรานะครับหลายท่านหลายคนที่ได้ขึ้นเอาไว้แล้วนะครับเพื่อรอรับนะครับเงินจากภาครัฐบาลนะครับพอถึงวันนะครับก็ดูแล้วนะครับในโทรศัพท์นั้นมันหลุดไปหรือใช้ไม่ได้นะครับก็ไปใช้บริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ นะครับของกรุงไทยโรบินสันก็จะเปิดใช้บริการนะครับก็จะมีภาคประชาชนของเรานะครับไปขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็ทำให้ระบบลมก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ค่อยๆนั่นไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามาทำเอาแต่ตามใจเราเองนะครับผู้อื่นก็มีนะครับผู้อื่นที่เขายากจนผู้อื่นที่เขาผิดพลาดนะครับเหมือนเราก็มีนะครับดังนั้นเราก็ลดบาพาศอกให้ซึ่งกันและกันนะครับให้เราได้กันทุกเม็ดทุกหน่วยทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อสักครู่นะครับมีสายเข้ามาก็บอกว่าอยากให้ทางรัฐบาลนั้นนะครับไปช่วยแก้ไขเรื่องของไม่ว่าแต่ภัยแล้งก็ดีไม่ว่าแต่เรื่องของที่รัฐบาลเคยช่วยนะครับไร่ละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับท่านผู้ฟังไอ้ที่ภาคประชาชนทำไร่ทำนานี้นะครับก็มีกำลังใจนะครับที่ทางรัฐบาลได้ช่วยมานะครับเรื่องของค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยนะครับภาคประชาชนของเราที่ทำไร่ทำนาก็ได้คนละนะครับประมาณ10ไร่นะครับก็ยังดีนะครับดีกว่าเราไม่ได้เลยท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ได้เลยก็เราก็จะเอามาจากไหนอย่างไรนะครับแต่ถ้ารัฐบาลให้มาอย่างนี้พี่น้องก็ลืมตาอ้าปากได้นะครับเพื่อนำเงินที่ทางภาครัฐบาลได้ช่วยมานั้นไปจุนเจือเรื่องของการจ้างนะครับไถนานะครับจ้างซื้อเม็ดข้าวนะครับหรือเมล็ดที่จะมาหว่านนะครับทุกวันนี้มีแต่นาหว่านนะครับปีนี้นะครับทางผู้ที่ขายเมล็ดข้าวจนเกือบขายไม่ทันเพราะพี่น้องของเรานะครับอยากได้ข้าวที่สวยงามนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพนะครับของเม็ดข้าวนะครับก็ขายไม่ได้ราคานะครับก็ทำให้บรรดาภาคประชาชนของเรานั้นได้ตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำเม็ดข้าวมาหว่านนะครับก็ต้องให้ได้ให้สวยงามจริงๆนะครับเมื่อเวลาไปขายก็จะได้ราคาสมกับที่เราได้เหน็ดเหนื่อยนะครับในเรื่องของการทำไร่ทำนาอันนี้ก็เรียนนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเราให้ร่วมด้วยช่วยกันเน้อนะครับสร้างคุณงามความดีขยันเอาไว้นะครับเพื่อพี่น้องของเราเพื่อปากท้องของเรานะครับรัฐบาลก็จะพยายามช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับท่านมีตานะครับท่านก็เป็นคนชาวไร่ชาวนาเหมือนกันนะครับยกอย่างเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็อยู่นะครับอำเภอลำปลายมาสนะครับท่านก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับเพื่อพัฒนานะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้เดินหน้าต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นท่านก็พยายามนะครับทำหน้าที่ของท่านให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บรรดานะครับท่านพ่อแม่พี่น้องเราชาวประเทศไทยได้เลือกเข้าไปนะครับเป็นประธานสภาท่านก็ดูแลให้ถึงที่สุดนะครับตรงนี้นะครับเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีหน้ามีตาไปนะครับตรงนี้ครับก็ขอเรียนนะครับไปยังพี่น้องของเราที่ได้สมัครเป็นชาปนกิจนะครับหรือได้สมัครเป็นกองทุนนะครับอสม.จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับจำเอาไว้นะครับเราชื่อว่ากองทุนสวัสดิการอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่อบจ.เก่านะครับหรือกศน.เก่าณชุมชนนะครับโรงพยาบาล03ของเราหรือโรงพยาบาลสาขา3จังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้เองนะครับเยื้องสถานีแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยังไม่ได้ชำระปี69นะครับท่านชำระแล้วปี68ก็ขอให้ท่านได้มาชำระปี69นี้นะครับเราเปิดขยายให้ท่านชำระไปผู้ที่ยังตกค้างอยู่นะครับประชากรของเราที่เข้ามาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และอสม.และภาคประชาชนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 13,000 กว่ารายแต่ตอนนี้นะครับยังส่งไม่ครบนะครับทุกคนเราก็เปิดขยายไปเพื่อให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ส่งก ก็หนังสือมีแจ้งไปนะครับหนังสือมีแจ้งไปก็ขอกราบประทานอภัยด้วยเด้อบรรดาพ่อแม่พี่น้องเผื่อท่านส่งแล้วก็ดีไปนะครับพนักงานของเราได้ออกหนังสือไปบางทีนะครับมาท่านได้ชำระของปี69แล้วอาจจะเห็นหนังสือไปก็ตั้งหมื่นกว่าคนนะครับที่น้องๆได้ทำหนังสือก็เพื่อไปเตือนให้ทางผู้ที่ได้ทำชาวพนักกิจนั้นได้ทราบอาจจะผิดพลาดก็ซ้ำชื่อไปนะครับก็ถูกชื่อของท่านก็ขอกราบประทานอภัยด้วยถ้าท่านชำระแล้วก็ดีไปถ้าท่านเห็นหนังสือก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะท่านมีใบเสร็จพระท่านมีสมุดคู่มือที่น้องๆของเราพนักงานของเราได้ปรับให้ท่านแล้วนะครับท่านไม่ต้องตกใจเมื่อเห็นหนังสือไปเก็บนะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะท่านมีหนังสือหรือท่านมีสมุดที่ปรับแล้วท่านมีใบเสร็จของปี69ไว้แล้วนะครับเมื่อท่านเกิดเป็นอะไรไปนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ฟังก็ขอเรียนนะครับผ่านรายการตื่นรู้ชูสังคมของเราให้ท่านได้สบายใจนะครับไม่อย่างนั้นท่านเห็นหนังสือไปท่านอาจจะไม่สบายใจนะครับอันนี้ก็ขอเรียนไปยังพี่น้องอสม.ที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับให้แจ้งพี่น้องของเราที่มาชำระแล้วที่มีหนังสือแจ้งไปนะครับของปี69ถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่สมัครทดแทนนะครับผู้เสียชีวิตคือเราได้ถ้ามีผู้เสียชีวิตอาสาสมัครของเราก็ดีนะครับหรือจะเป็นพี่น้องของเราที่มาสมัครนะครับที่สูญเสียชีวิตเราก็จะให้สมัครทดแทนนะครับได้2รายด้วยกันนะครับก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันให้ท่านดูใบเสร็จด้วยนะครับถ้าท่านดูใบเสร็จนะครับของปี68ท่านยังไม่ได้ชำระแล้วก็ท่านดูใบเสร็จว่าท่านที่ท่านมาสมัครงวดหลังนี้นะครับท่านสมัครวันที่เท่าไหร่นะครับท่านก็ชำระได้นะครับปีละ1ครั้งนะครับให้ท่านคิดเอาไว้เลยนะครับว่าปีละ1ครั้งนะครับเหมือนท่านมาฝากเงินเอาไว้นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับให้กับสมาชิกของเราที่สูญเสียนะครับเพราะเรามี23อำเภอนะครับของจังหวัดวีรัมนะครับเมื่อสูญเสียชีวิตเราอาจจะไปร่วมด้วยช่วยสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้นะครับเราก็มีเงินนี้แหละนะครับที่เราสมัครมาเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราไม่ได้สมัครเพื่อมาเอาเม็ดเงิน 116,000 บาทนะครับขอให้ท่านคิดว่าเราสมัครเพื่อเป็นสะพานบุญร่วมด้วยช่วยกันคนละครั้งนะครับเพราะอย่างตัวผมเองสมัครนี้นะครับเงินแต่ละปีก็จะต้องโยกย้ายไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังเราไม่ได้ไปร่วมด้วยช่วยนะครับแต่เรานะครับมีเม็ดเงินตรงนั้นนะครับเป็นสะพานบุญนะครับไปร่วมด้วยช่วยนะครับเราก็จะมีนะครับความสุขเราก็จะทำมาค้าขึ้นนะครับเพราะเราเป็นสะพานบุญร่วมด้วยช่วยเพื่อนร่วมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ขอเรียนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีข่าวคราวไปนะครับที่ว่ามีข่าวคราวไปว่าสมาคมนะครับบางสมาคมของจังหวัดวีรัมย์ของเรานะครับที่มีข่าวไปว่าล้มนะครับอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงนะครับให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ชาวพนักกิจของเรานะครับชาวพนักกิจของเราเป็นกองทุนสวัสดิการนะครับอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจนะครับที่ว่าล้มนั้นนะครับเป็นชื่อว่าสมาคมนะครับอันนี้ก็ขอเรียนนะครับให้กับภาคประชาชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพี่น้องอสม.ได้บอกต่อๆไปด้วยนะครับเลือกดูเวลาวันนี้นะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับทิ้งท้ายด้วยผลงานเสียงเพลงที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ขอมาหลังใหม่นะครับหลังจากนั้น ผมปัญญาโขงรำนะครับธนเดชฉลาดแพทย์พร้อมด้วยท่านผอ.นะครับวีรยุทธน้อยพรหมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22นาฬิกาเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่
10: การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักใฝ่ฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นางสาวสปิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือรวมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
16: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
17: เท่ากับ2สิลูก
16: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
17: 4ไงลูก
16: ถ้าดึงบวกขับเท่ากับเท่าไร
17: ูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
16: พ่อเชยอีกแล้วดื่มหมวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
17: ไอ้ยะไอ้ยะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
20: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์มาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ในช่วงวันนี้ถึง27เนี่ย25ถึง27พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่25องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็ช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่บ้างนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอาจจะไม่มากนะคะแถวทางบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าคนละครึ่งพลัสนั่นเองค่ะซึ่งก็เปิดลงทะเบียนเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลายท่านเนี่ยน่าจะกำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการลงทะเบียนนะคะก็ใครลงได้ไม่ได้ยังไงแจ้งกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็เมื่อช่วง6โมง1นาทีเนี่ยไปกดเข้าไปลงทะเบียนแล้วนะคุณผู้ฟังไปเข้าลงทะเบียนแล้วช่วงประมาณ6โมงเนี่ย6โมง6โมง1 6โมง2นาทีเนี่ยก็เร็วอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะกดเข้าไปก็จะขึ้นมาเลยว่ายืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมคะก็ยืนยันการได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังก็เรียบร้อยดีแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณ6โมง6นาทีเนี่ยพอกดเข้าไปรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่อนข้างที่จะช้าอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองกดดูตอนนี้ก็กดได้อยู่นะคุณผู้ฟังรีบๆกันหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่เฟสที่แล้วไว้นะคะคุณผู้ฟังที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยเพียงแค่เรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ได้อัปเดตกันหรือยังเพราะว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าให้ดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็อัปเดตรอเลยนะคะพอมาวันนี้เนี่ยเราก็กดเข้าไปที่หน้าแบนเนอร์ของไทยช่วยไทยพลัสที่ว่าลงทะเบียนนะคะพอเราเข้าไปกดที่ลงทะเบียนปุ๊บมันจะขึ้นมาว่ายืนยันสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาว่าคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนะคะก็ตกลงไปนะคะคุณผู้ฟังเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็ใครที่เป็นผู้ที่เป็นยังไงล่ะเรียกว่าเป็นคนที่เคยใช้อยู่เดิมแล้วนะคะเราเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก็สามารถใช้ได้เลยแต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่คุณผู้ฟังอาจจะหลายขั้นตอนหน่อยเนาะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เรากดเข้าไปนะคะลงทะเบียนเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะกรอกข้อมูลต่างๆแล้วทีนี้ก็ให้รอเนาะรอการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยประมาณ 1-3 วันไม่เกินจากนี้นะคะคุณผู้ฟังแค่ 1-3 วันเขาก็จะมีข้อความส่งมาบอกว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับใครที่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ
การแห่งรัฐอยู่แล้วลงทะเบียนไปไม่ได้อยู่แล้วคุณมุกฟังเขาจะขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็เรียบๆหน่อยช่วงนี้นะคะคุณมุกฟังได้ไม่ได้ยังไงแจ้งกันเข้ามาหน่อยเนาะจะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เข้าแอปพลิเคชันได้แล้วนะนะคะก็กดเข้าไปได้แล้วนะคะคุณมุกฟังก็อย่าลืมนะเรียบๆหน่อยกันแล้วกันเป็นห่วงพี่น้องเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนกันแล้วกันคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้เช้าวันนี้อากาศเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีอะไรที่จะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังปริมหันชนะนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนสุขล้อมนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายผู้ใหญ่ประคองประคองสุขค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องทางบ้านตะแบกตะมนสูงเนินอำเภอกระสังได้รับฟังข่าวสารกันนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนจันทร์ปริธารามนะคะทักทายไปยังพี่กัญญาเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์กับแสงแดดที่แรงแต่เช้าเลยวันนี้นะคะคงจะร้อนน่าดูนะคะทักทายไปยังผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดให้พี่น้องในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะวันนี้โอ้แม่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฟ้ามืดมานะฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกที่เมืองแฝกลำปลายมาสนะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำค่ะติดตามรับฟังกันอยู่เช้านี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยสายๆคงจะยิ่งร้อนเนาะทักทายไปยังพี่ดงยาวิไลริดด้วยนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะฝนไม่ตกเลยเนาะเมื่อไหร่เนาะฝนจะมาให้คลายร้อนว่าอย่างนั้นเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันนะคะทักทายพี่อุทัยแสนละเอียดค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศร้อนตื่นเช้ามาฟ้าเนี่ยก็จะออกสีแดงๆใช่ไหมตื่นเช้ามาฟ้าออกสีแดงๆใช่ไหมฟ้าแดงๆนึกว่าฝนจะตกนะ นะคะทักทายไปยังพี่นวลลาไปนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่บุญเชิดเจริญรำนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่สุเทียนทองคำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายไปด้วยฟังรายการของเราไปด้วยพี่สุเทียนบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะช่วงเวลา6นาฬิกา5นาทีเก้านาทีนะคะโอ้เร็วอยู่เหมือนกันนะนี่นะคะทักทายพี่สุวัจนีประโรมรำนะคะเช้านี้อากาศแจ่มใสนะเริ่มแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการรัฐนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่หกโมงเช้านะคะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ค่ะพี่สุวัจนีไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยววันที่1มิถุนารัฐบาลเติมเงินให้จาก300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทได้ใช้เงินกันนะคะจะได้ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของอุปโภคบริโภคนะคะต่างๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะไปใช้ถ้าบ้านเราก็ไปรูดของกันเอาไปซื้อของกันนะคะขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะผู้ใหญ่ไก่บอกว่าไทยช่วยไทยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะดีใจด้วยนะคะทักทายพี่เฉลียววดีคะเรรำค่ะชมรายการรออยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ปราณีนวลคะนึงค่ะจากทางหนองปรงตะโกตะพิประโคนชัยนะคะบอกว่าวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยนะคะพี่น้องรักนะเกษตรกรผู้ทำนาทุกคนว่าอย่างนั้นนะหนูไม่ทำนาจะรักหนูไหมนี่ผู้ใหญ่นี่ฮะไม่รักหนูเลยเนาะไม่มีนาทำกับเขาเดี๋ยวนี้นะคะทักทายพี่ทัพพระภูชกังด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกนะตอน4โมงเย็นนะคะทักทายพี่พุทธาสว่างสีด้วยค่ะยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะทักทายป้าหน่วยนาคินชาติด้วยค่ะจากทางชมนินะคะพี่ประคองอุ่นเบาะแห้วค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ที่หมู่19ตำบลสแกซำอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะทักทายพี่กอบนิวรณ์รำด้วยนะคะป้าวันทาวสำราญใจนะคะบอกว่าป้าไม่ได้ลงนะฟังอยู่ที่วัดอินเหมือนเดิมนะคะอากาศกำลังดีนะแต่มองไปทางกล้องวงจรปิดนี่ในเมืองเราไม่แดดใช่ไหมป้าวันทาวแต่ว่าเช้ามารู้สึกว่าฟ้าสว่างมากๆเลยนะคะ
ฟ้าสว่างมากเลยตกใจมากเลยนึกว่าแบบว่าสายแล้วอ่ะนึกว่าตื่นมาสายนะคะแต่ตอนนี้เหมือนจะครึ้มๆอยู่นะไม่เห็นแดดนะทักทายไปยังพี่ณัฐพงษ์สุนนท์นะคะรถตู้น้องตาดน้องสวัสดียามเช้านะคะทักทายไปยังพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วค่ะลงทะเบียนยังไม่ได้เลยเน็ตนี่หมุนติ้วๆเลยไปหาที่เน็ตเร็วๆหน่อยเนาะพี่จิรารัตน์เนาะอาจจะเร็วขึ้นนะหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นที่แอปพลิเคชันนี่แหละอาจจะมีคนลงทะเบียนเยอะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะก็พยายามอดทนหน่อยแล้วกันเนาะรอหน่อยนะคะรอเรื่อยๆนะกดเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังทักทายพี่สนมชินวันค่ะทักทายกำนันใหญ่ด้วยนะคะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วนะคะทักทายพี่จักรวงเจนถูกใจค่ะเช้านี้เข้าแอปไทยช่วยไทยได้รับสิทธิ์แล้วเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่นรากรจินรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่สุทัศน์ด้วยค่ะผู้ใหญ่สุทัศน์หมู่5บ้านโคกเหล็กนะคะห้วยราชบุรีรัมเนาะเปิดข่าวทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่สุทัศน์นะคะทักทายพี่ใหญ่พลคนเสาะกราวด้วยค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะอาจารย์ฟิสหมายบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยหนูในเรียบร้อยตั้งแต่6โมงประมาณ6โมง1 6โมง2นาทีเลยเร็วมากๆเลยแต่จริงๆเนี่ยลองเข้าแอปดูเพราะว่าอยากรู้ว่ามันได้ไหมหรือว่ามันติดขัดตรงไหนไหมจะได้มาเล่ากับคุณผู้ฟังด้วยจะได้มาคุยกับคุณผู้ฟังด้วยปรากฏว่าอ้าวเร็วอยู่เหมือนกันนะคะรอบนี้เร็วเนาะอาจารย์เนาะจากที่รอบก่อนนี้เนี่ยลงค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าคนเข้าแอปเยอะแล้วก็มีแอปล่มด้วยอะไรด้วยแต่รอบนี้ถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยเดี๋ยวเริ่มใช้กัน1มิถุนายนนี้นะคะทักทายไปยังอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะคะทักทายไปยังพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะช่วงเวลา 6:21 นะคะได้รับสิทธิ์แล้วเนาะพี่นวลลาไปได้รับสิทธิ์แล้วจากตอน 6:05 นะคะพี่สมหมายจันทร์วันแสนค่ะวันนี้ประกาศตั้งแต่ 5:00 เลยเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มายืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโอ้ดีมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกชาวบ้านตั้งแต่ 5:00 เลยดีมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่เนาะดีมากๆเลยนะคะพี่น้องเราจะได้ทันด้วยทักทายพี่สำเนียงขอดดอนด้วยนะยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะอ่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยแจ้งข่าวสารกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังกับไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะกับไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเปิดลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนร้านค้านะคะรัฐเนี่ยช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก10% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง29 กันยายน 2569นะคะหรือจนกว่าจะครบ30 ล้านคนค่ะคุณผู้ฟังโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18 ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569เวลา6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะในส่วนของร้านค้านะคะที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส
สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันนะคะถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทางนี้นะคะร้านนวดสปาร้านทำเล็บและก็ร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยครอบคลุมร้านค้าทั่วไปนะคะร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทร02111-1122กด2ร้านค้าโทรไปที่02111-1122กด3ค่ะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยคือกลไกสำคัญเลยนะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมกันค่ะทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็รีบๆลงทะเบียนกันนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกกันไปนะคนละมันไม่ใช่คนละครึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่คนละครึ่งนะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐจ่ายให้60เราจ่ายเอง40นะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะรีบๆกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่บอกกันไปไม่ต้องทำอะไรจ้ะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนมาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยรัฐโอนเงินเข้าให้เลย1,000 บาทจากก่อนหน้านี้เราได้อยู่ที่300 บาทได้เพิ่มไปอีก700 บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดีกว่าเรานะสามารถใช้ได้เลย 100% นะคะรัฐจ่ายให้ 100% ไปรูดของไปซื้อของได้เลยนะคะแต่สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเป็นการจับจ่ายซื้อของที่รัฐเนี่ยจ่ายให้60เราจ่ายเอง40นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะถ้าไม่ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่ได้นะเราต้องบอกว่ามีแค่เพียง30ล้านสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นก็รีบๆกันหน่อยก็แล้วกันนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังจากช่วงเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลแตกโซเชียลเดือดกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเมื่อช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยหลายท่านคงจะได้เห็นเนาะหน้าฟีดFacebook คงจะเต็มไปด้วยไลฟ์สดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะไลฟ์สดที่ดูกันเนี่ยเป็นไลฟ์สดที่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังนะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องดีนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เข้าไปดูไลฟ์สดเด็ดไลฟ์สดดังที่เกิดเรื่องกันเนี่ยรอบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าดูเฉยๆไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางด้านของสืบนครบาลเนี่ยเขาออกมาเตือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเขาออกมาเตือนแล้วนะการดูไลฟ์สดนะไม่ว่าจะไปเข้าไปดูไปกดไลค์ไปกดแชร์เนี่ยเสี่ยงถูกดำเนินคดีทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายคนดูคนเดียวไม่ได้ไงแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจากกรณีที่มีการไลฟ์สดโชว์เนาะจุดแล้วกันคุณผู้ฟังผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ล่าสุดนี้เนี่ยทางด้านของเพจสืบนครบาลได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายนะคะจากการที่มีส่วนร่วมนะคะจากการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังโดยได้ระบุนะคะข้อความว่าดูเฉยๆก็ไม่รอดนะคะยิ่งแชร์ยิ่งผิดนะคะคุณผู้ฟังพร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เพียงผู้ที่ทำการไลฟ์สดเท่านั้นนะคะที่อาจจะมีความผิดแต่ผู้ที่ไปกดไลค์กดแชร์หรือร่วมเผยแพร่เนื้อหาเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะผิดเป็นการเข้าข่าย
ความผิดตามกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังทั้งนี้เนี่ยความผิดดังกล่าวนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นเนี่ยใครดูไลฟ์สดช่วงนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะว่าเราไม่บอกนะคุณผู้ฟังเนาะอาจจะเข้าไปเห็นเนี่ยดูคนเดียวไม่ค่อยไม่เท่าไหร่นะแต่ไปกดไลค์ไปกดแชร์เขาด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุณผู้ฟังเหมือนกับเราเนี่ยไปร่วมกระบวนการทำผิดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นก็เรามาระวังกันหน่อยแล้วกันนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะมาดูกันต่อค่ะช่วงนี้เชิญชวนหน่อยเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทางด้านของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมสวยทั้งกายสวยทั้งใจคุณผู้ฟังคะสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะเชิญชวนคนไทยสุขภาพดีร่วมเติมเลือดให้คลังนะคะให้เต็มคลังนะคะคุณผู้ฟังช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเราไม่จำเป็นต้องไปถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็ได้นะคะไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะไปศูนย์บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือว่าในช่วงที่ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไม่ใช่สิเป็นการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตคุณผู้ฟังในแต่ละพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้เปิดเผยนะคะว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศเนี่ย 250,000 ยูนิตค่ะแต่ขณะนี้เนี่ยเราจัดหาโลหิตได้เพียง 88,907 ยูนิตซึ่งยังมีความต้องการอีกจำนวนมากนะคะถึง 161,093 ยูนิตหรือ64%ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายซึ่งก็จะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วก็มีโลหิตสำรองคงคลังไว้ 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานงานบริการโลหิตนะคะจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีนะคนไทยที่มีสุขภาพดีมารวมพลังนะคะเติมเต็มโลหิตนะคะให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศกับแคมเปญสุดพิเศษครั้งใหญ่แห่งปีนะคะสวยทั้งกายและใจคุณผู้ฟังสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังพร้อมรับบิวตี้เซตแบรนด์ดังเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตก็ขอให้เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะมาเป็นผู้ให้โดยสุขภาพจะต้องแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงอยู่ระหว่างรับประทานอาหารอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งดื่มน้ํา 300-500 ซีซีก่อนบริจาคโลหิตนะคะช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างแล้วก็หลังบริจาคโลหิตค่ะรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตด้วยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะก็ในเรื่องการบริจาคโลหิตเนี่ยในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะทางด้านของเหล่ากาชาดก็ได้มีการออกในระดับเรียกว่าเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะไปในทุกๆอำเภอเลยคุณผู้ฟังนะคะเมื่อไหร่ที่มีการลงพื้นที่ไปในพื้นที่ของท่านถ้าหากว่าท่านสุขภาพแข็งแรงดีก็ไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อที่จะเติมไว้ในคลังเลือดนะคะคุณผู้ฟังเอาไว้ช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะ

ที่มีการลงพื้นที่มาติดตามการฟื้นฟูผู้บำบัดยาเสพติดนะคะเป็นผู้ที่ผ่านการบำบัดนะคะคุณโมฟังณศูนย์คูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หนุนฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคมพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้เด็กเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะคุณโมฟังคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะคุณโมฟังเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการฟื้นฟูโครงการแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดร่วมมือเข้าใจให้โอกาสเริ่มต้นใหม่คืนคนดีสู่สังคมโดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพแล้วก็ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างทักษะและเปิดโอกาสให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพภายในงานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างเครื่องปรับอากาศจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์การสานตะกร้าการจัดทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมอาชีพและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในโอกาสนี้ค่ะนายโสพลยังเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนะคะแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในโครงการรวมพลังรัฐศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่อำเภอคูเมืองด้วยนะคะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ยืนยันถึงความสำเร็จของกระบวนการฟื้นฟูด้านนายวิวัฒน์บุญครอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้เปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกนะคะก็พบผู้ที่เสพยาเสพติดมากกว่า 10% ของจำนวนประชากรในพื้นที่แต่หลังจากเริ่มโครงการนะคะดำเนินโครงการรวมพลังรักษาทาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการก็พบว่าจำนวนผู้เสพยาเสพติดเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพก็ได้กล่าวขอบคุณท่านโสพลสารามที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่ประธานสภาประธานสภาเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนแล้วก็รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคนในพื้นที่ในการที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจากนั้นนะคะช่วงเวลา 16:00 นเนี่ยประธานรัฐสภาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้ที่เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะพบสภาพบ้านที่ทรุดโทรมแล้วก็ขาดสิ่งที่จำเป็นนะคะจึงได้มีการสั่งหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพร้อมกับให้มูลนิธิอนัตพลสารามนะคะได้มาปรับปรุงนะคะที่พักแล้วก็ดูแลทุนการศึกษาในขณะที่ทางพม.บุรีรัมย์เนี่ยก็รับเด็กวัย2ขวบกว่าไปดูแลชั่วคราวหลังพบว่าแม่เนี่ยอยู่ระหว่างบำบัดยาเสพติดเด็กมีพัฒนาการล่าช้าและบ้านไม่ปลอดภัยโดยจะประเมินความพร้อมของแม่ก่อนส่งเด็กกลับสู่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่ของประธานรัฐสภาทีนี้วันนี้ค่ะคุณโนฟังก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางด้านของท่านโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะคุณโนฟังซึ่งวันนี้นะคะในช่วงเวลา 10:00 นค่ะจะมีการเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา 13:30 ตรวจเยี่ยมมินิธัญญารักษ์ณโรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์และในช่วงเวลา 14:30 ตรวจเยี่ยมมินิธัญญารักษ์ณโรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามเนี่ยจะเห็นว่าท่านโสพลสารามจะค่อนข้างที่จะลงพื้นที่หาชาวบ้านเราหาพี่น้องเราทุกครั้งเลยที่ได้กลับมาในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะเรียกว่าดูแลพี่น้องเรานะคะทุกโอกาสคุณผู้ฟังทุกวันและต้องบอกว่าท่านเนี่ยทำแบบนี้มาก่อนหน้าที่ท่านเนี่ยจะได้ดำรงตำแหน่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะไม่ใช่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่า
ทำมาเพราะว่าได้เป็นรัฐสภาหรือเปล่าประธานสภาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่จริงนะใครที่ติดตามอยู่ตลอดจะทราบว่าท่านเนี่ยลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะเรื่องราวข่าวสารในช่วง

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยนะสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยคะได้มีการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะคะคุณผู้ฟังหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะคะสำหรับรถเก๋งกระบะ4ประตูและSUV นะคะคุณผู้ฟังหมวดอักษรกอไก่ยอยักษ์นะคะคุณผู้ฟังกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะคะจำนวน301หมายเลขหรือ301หมายเลขรายได้จากการประมูลนะคะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วยซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายปิยะโยมารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงหัวหน้าส่วนราชการเปิดงานการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ www.thabianrot.com ครั้งที่12หมวดอักษรกอยอหรือกอไก่ยอยักษ์กิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนจำนวน301หมายเลขที่โรงแรมอัลวาเรซอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลเนี่ยนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะเช่นอาทิเช่นโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ระบบ GPS โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะนะคะโครงการสำนักงานขนส่งเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนสำหรับรถยนต์รถนั่งนั่งส่วนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรวมแล้ว11ครั้งมีรายได้จากการประมูลรวมกว่า173ล้านบาทซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่11โดยการนำหมายเลขทะเบียนหมวดอักษรกไก่ยอยักษ์จำนวน301หมายเลขซึ่งแผ่นป้ายเนี่ยแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นป้ายกราฟิกมีสีสันสวยงามแล้วก็มีภาพปราสาทหินพนมรุ้งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยส่วนบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีพี่น้องประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการประมูลเป็นจำนวนมากซึ่งทางด้านของรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้กล่าวนะคะว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะหมวดอักษรกไก่ยอยักษ์ความหมายดีค่ะกิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นที่ต้องการหรือว่าเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนค่ะออกประมูลเป็นการทั่วไปเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลอย่างเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพื่อที่จะนำไปสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได้รับการจัดสรรเงินในการช่วยเหลือนะคะซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย118รายรวมเป็นเงิน10,315,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังก็มีการจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือด้วยมอบอุปกรณ์การช่วยเหลือพี่น้องเราเป็นประจำทุกปีนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนะคะเลขสวยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ได้ไปร่วมประมูลเนาะก็คงจะได้เลขสวยๆงามๆตามใจชอบไปนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวันเสาร์นี่แหละคุณผู้ฟังวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเย็นอ่ะไปดูช่วงเย็นบ้างช่วงเช้าไปประมูลหมายเลขไปดูช่วงเย็นจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้ร่วมกับทางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษค่ะจัดงานปรางกู่สวนแตงประจำปี2569นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอารยธรรมพร้อมประเพณีพร้อมกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นนะคะซึ่งงานนี้จัด
ขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งปีนี้เนี่ยได้มีการจัดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมนะคะช่วงเวลา 18:30 นโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดงานนะคะงานประเพณีปรางกู่สวนแตงที่บริเวณปรางกู่สวนแตงตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมซึ่งก็เป็นศาสนสถานโบราณนะคะอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นต่อโบราณสถานที่สำคัญก็คือปรางกู่สวนแตงซึ่งก็เป็นเพื่อที่จะให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ร่วมอนุรักษ์ห่วงแหนทำนุบำรุงให้คงอยู่กับชาวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่เครื่องสูงและนางรำรำบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรางกู่สวนแตงแล้วก็การเดินแบบผ้าไหมนะคะเป็นการเดินแบบผ้าไทยการแสดงแสงสีเสียงของโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมนะคะสำหรับปรางกู่สวนแตงเนี่ยเป็นปราสาทในศาสนาฮินดูอายุราวพุทธศตวรรษที่17แล้วก็มีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ราว800ถึง900ปีมาแล้วค่ะลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ3หลังนะยกเว้นบางส่วนเช่นกรอบประตูทับหลังบัวยอดปราสาทบรรพับแถลงนะคะก็ได้ใช้เป็นหินทรายตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันมีบรรณาลัย2หลังก่อด้วยศิลาแรงมีร่องรอยของคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบนะคะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบารายประจำศาสนสถานอยู่ปราสาทสามหลังนี้ก็คงสร้างเพื่อบูชาเทพตรีมูรตินะคะปราสาทหลังทิศเหนือถวายพระวิษณุนะคะปราสาทหลังทิศใต้ถวายพระพรหมนะคะแล้วก็ปราสาทหลังถวายพระศิวะนั่นเองปราสาทหลังกลางถวายพระศิวะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์นั่นเองนะคะหลายท่านก็คงจะเคยได้ไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะแต่ละปีนะคะแตกต่างกันไหมในแต่ละปีเนี่ยก็แจ้งประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งกันเข้ามาได้นะสำหรับใครที่เคยได้ไปเที่ยวนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะเวลาก็ไล่มาเร็วจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรามีข่าวสารเยอะแยะเลยนะอยากจะประชาสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่าก็เวลาไล่เลี่ยมานะคะอาจจะกระชับหน่อยเดี๋ยวดูในส่วนของมาดูกันต่อในเรื่องของการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเราแล้วก็หลายท่านก็น่าจะรอกันอยู่นะคะสำหรับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบัญชีสำรองปี2569จำนวน200รายซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ค่ะซึ่งคลังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อจัดทำบัญชีสำรองจำนวน200รายบัญชีจังหวัดบุรีรัมย์เป็น100รายแล้วก็ทางสำนักงานคลังจังหวัดอีก100รายนะคะมีอายุบัญชี2ปีค่ะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายน2569ณห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะต้องมายื่นใบสมัครแล้วก็หย่อนกล่องด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละอำเภอคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวันประกาศรับสมัครเป็นไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีแบบแจ้งความประสงค์นะคะดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์สำเนาบัตรผู้พิการสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะกำหนดการนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่9ถึง12มิถุนายนนะคะรับสมัครตามคิวอำเภอเช็คตารางแนบท้ายประกาศนะคะคุณผู้ฟังไปดูที่
หน้าเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะแขวนไว้อยู่นะคะ29มิถุนายนเนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัตินะคะ1กรกฎาคมนะคะคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์เริ่ม 10:00 นเป็นต้นไปมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ www.buriram.go.th นะคะหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ค่ะทาง www.cgd.go.th นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044-666-545และ044-666-516ในวันและเวลาราชการนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็แจ้งไปยังพี่น้องเราที่สนใจเนี่ยอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็ไปสมัครกันได้นะคะคุณผู้ฟัง200ท่านเท่านั้นนะคะรีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ 6:54 นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์หน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังคะกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โครงการที่จะมาเยียวยานะคะเยียวยาพี่น้องเรานะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งกิจกรรมแรกจัดขึ้นในวันที่26-28พฤษภาคมนี้พรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่044-621-185ธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะคะก็จะมีเนี่ยอย่างพวกไข่ไก่นะคะไข่ไก่น้ำมันพืชปาล์มน้ำตาลทรายน้ำปลาปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำยาล้างจานขายให้ท่านในราคาที่ต้องบอกว่าต่ำกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นก็ท่านใดที่สนใจอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจากทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะวันนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการจีโนมิกและการแพทย์แม่นยำของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ณอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5และเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการทันตกรรมณอาคารอำนวยการเก่าชั้น3ค่ะในวันนี้นะคะช่วงเวลา 7:30 นถึง 8:30 นเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีเปิดกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในวันเวลาราชการเช่นอย่างกลุ่มวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาตลอดจนลดระยะเวลารอคอยในการรักษาทำให้ระบบบริการเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมพิธีเปิดนะคะไปกันได้เลยนะคะช่วงเวลา 7:30 นเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้ 6:56 นแล้วเดี๋ยวไปดูทาง Facebook Live นะคะมีท่านใดมีข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมในช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวมาดูสักหน่อยเมื่อสักครู่เราทักทายถึงทางไหนแล้วเนาะนะคะทักทายไปยังบ้านหนองตาดหมู่9ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทักทายพี่กอบโชคด้วยนะอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะทางโคกมะขามประคนชัยก็ยังเข้ารับสิทธิ์ไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพยายามกดเข้าแอปหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อจะได้เนาะได้แน่นอนแหละนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพิ่มด้วยนะคินชาบอกว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัด60-40แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะคนเดินทางสุดทางรักดุสิตบรมรัมย์นะคะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลยแจ้งข่าวสารเข้ามาทักทายไปยังพี่สุนิสาจริตรัมย์นะคะเช้านี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะกรุออนนะคะอ่านถูกไหมเนาะนะคะยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฝากเตือนใครที่ทำไม่เป็นให้ลูกหลานช่วยทำให้นะใครทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานที่บ้านทำให้นะคะทักทายพี่ส่งพาพันธ์ค่ะโทรไปลงทะเบียนกล้าไม้ไม่ได้เลยนะคะอยากได้ต้นไผ่สัก2ต้นเลยไม่ได้เลยเนาะต้องขออภัยจริงๆค่ะคนลงทะเบียนรอบนี้เนี่ย 2-3 วันเต็มหมดแล้วคุณผู้ฟังคะต้องขออภัยเนาะกับการแจกกล้าไม้พูดถึงแล้วก็แจ้งต่อเลยแล้วกันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับกล้าไม้กับสวทบุรีรัมย์ของเรานะคะ27มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น
ประมาณ9:30 นเป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะมารับกล้าไม้กันได้นะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่โทรมาแล้วเรารับลงชื่อไว้แล้วมารับกล้าไม้กันได้นะคุณผู้ฟังท่านละ50ต้นนะคะก็ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้รู้ตัวเองอยู่เนาะถ้าฟังสวทบุรีรัมย์ของเราอยู่ก็จะทราบนะคะรายละเอียดของการรับต้นไม้นะก็เชิญชวนนะคะมาวันที่27พฤษภาคมนี้เจอกันนะคะอยากให้รีบไปเอาเนาะจะได้รีบไปปลูกกันจะได้เจอฝนต้นจะได้โตงามๆนะคะทักทายไปยังพี่ยืนยงประโคนด้วยนะคะแล้วก็อันชื่อไม่ออกเนาะชื่อภาษาอังกฤษเนาะขอบคุณข่าวสารดีๆที่นำมาฝากพี่น้องเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่10บ้านหนองตาดตำบลบ้านบัวยังไม่สว่างเลยผู้ใหญ่บ้านเปิดหอกระจายข่าวได้ยินอยู่ช่วงเช้าวันนี้นะคะแก้ไขให้หน่อยแล้วกันนะคะแจ้งมาจากพี่น้องแถวบ้านเราเนาะแล้วก็ทักทายไปยังพี่อีทสอนประโคนด้วยนะคะบอกว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วดีใจกับทุกท่านเลยที่ลงทะเบียนกันได้ในช่วงเช้าวันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้ก็สู้กันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังสู้ในการลงทะเบียนกันต่อไปเนาะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนอร์จีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนอร์จีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า